0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอ.ก.9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรหมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อศวไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: ก การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
5: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
3: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
7: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต 2 ล้านบาทกรมปป.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมา ยังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจ และจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิตที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
0: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
1: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนน์ในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนน์มักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโน เพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชาย

0: อาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
2: 1 นาทีกับกปท. ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อน

0: ดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอรรถแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณร้อยละ30อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกัน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้า

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่33ถึงข้อที่39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนสิทธิ์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า

วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสต์สาวกนะครับก็ติว่าทำไมคริสต์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วแต่พระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติเตียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคฤหัสถ์สาวกนะครับก็ติว่าทำไมคฤหัสถ์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระเป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิอาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะฮะศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับแป๊บเดียวจริงๆเลยนะฮะนะฮะเหมือนลืมตาตื่นขึ้นมานะฮะจากวันจันทร์วันนี้ก็วันศุกร์แล้วป้าเร็วเหลือเกินนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเรานะครับคิดถึงวันๆวันนี้ก่อนเข้ารายการโทรเข้ามาก่อนเพื่อนเลยนะฮะกูเราไม่ได้ฟังนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงเจ้าชายกบนะครับรอเจ้าหญิงมาจุมพิษ จากหนุ่มผู้พานนะครับผลงานของวิลลี่โอแกนเปิดให้เป็นเพลงแรกนะครับแล้วก็ฝากเป็นความสุขสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับคิดถึงวันๆรายการที่จะนำคุณย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆนะครับที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิตรสร้างท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับบรรยากาศเย็นสบายเหลือเกินนะฮะณตอนนี้ณบัดนาวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำหน้าที่ของคุณนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยกันนะครับคิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรอยากย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงก็นะครับแนะนำเข้ามาได้ส่งเข้ามาได้ที่0619640999นะครับหรือว่าจะทักแชททักไลน์เข้ามาก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าวุฒิไกรทองต่างก็ส่งมาเลยครับและก็ขออรุณสวัสดิ์ไปยังท่านที่ฟังทางออนไลน์ด้วยนะฮะทั่วทุกมุมโลกเห็นบทบาทตรงหน้าเหมือนกับยาคมเกาะโซโลมอนแอบแนบกันนิคารากัวที่ไหนๆก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ถ้าคุณฟังรายการจากคลื่นนี้ในแบบวิทยุมีสั่งทารานงแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับในช่วงของคิดถึงวันๆก็ขอมอบความสุขและก็ส่งความสุขความปรารถนาดีไปอย่างท่านนะครับแล้วก็ขอทักทายนะครับพิธีกรภาคสนามคนสวยคนหล่อของเรานะครับป้าต้อยพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์พี่ปิ๊กส่งข้อความเข้ามาแล้วพร้อมขอเพลงด้วยนะครับพี่ปิ๊กบอกว่าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีแล้วก็อยากจะฟังเพลงวันที่บ่มีอ้ายให้กับทุกท่านทุกสิ่งทุกสายให้กับ3หนุ่ม3มุมด้วยนะฮะหลายท่านก็โทรมาถามนะครับว่าใครคือ3หนุ่ม3มุมก็เป็นคู่แข่งของมอสแท่งกบนะฮะในยุค30ปีก่อนนะฮะแต่ไม่ใช่มอสแท่งแล้วก็กบนะฮะเป็นอมนพี่ต้อยและไก่อายุมากกว่าเขาอีกรวมกันขอบคุณนะครับพี่ปิ๊กครับประตูเสรีภาพทองต่างก็ทักทายเข้ามานะครับบอกว่าวันนี้อยากจะเป็นอังสุมารินนะฮะอยากจะไปอยู่ทางช้างเผือกนั่งรอพี่โกบุรีนะฮะขอฟังเพลงคู่กรรมนะครับประตูเดี๋ยวสักครู่นะครับหน้ากบเมื่อจบเกมช่างเชิดสุดหล่อเดิมนะครับวันนี้อยากฟังเพลงของพงษ์พัฒน์หลังจากเมื่อวานไปฟังไปเพลงนึงวันนี้ขออีกนะฮะพงษ์พัฒน์เดี๋ยวได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่จัดให้ครับน้องว่านไฟผู้ที่สายนะครับท่านผอ.ดาวิดพี่แอร์อดุลตระกูลมาอมนสกลทวาปีแล้วก็พี่ต้อยสมจิตมังกายด้วยนะครับสำหรับพิธีกรภาคสนามของเราและที่ขาดไม่ได้ก็คือบรรดา FC ทุกท่านนั่นเองนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ไหนทางที่ส่งเพลงเข้ามาหรือว่าฟังเฉยๆก็ได้นะฮะนั่งฟังนอนฟังตีลังกาฟังปีนต้นไม้จะมาโดดน้ำเล่นน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับหากฟังขึ้นพวกเราก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับก็เรื่องพระขาดน้ำและที่ขาดไปได้ก็คือท่านผู้ใจดีของเรานะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่นะครับคุณหมอดำคุณหมอภูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่นะครับถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงษ์พิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเซียนเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมเฮียโอนะครับคุณธนพัฒน์พิรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับแห่งวรวุฒิลงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วนะครับร่วมสร้างสรรค์รายการนำความสุขไปอย่างทุกท่านครับ

อาการงอนอาการเครียดนะฮะข้าวเย็นที่เธอเคยกินด้วยกันทุกวันวันนี้เธอไม่เห็นนะฮะเธอไม่มากินข้าวเย็นด้วยนะฮะเธอไปกินหูฉลามกับใครทำไมไม่มากินป่นกบที่บ้านไม่กินซะเลยอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือผลงานของพี่ป้อมและพี่โตอัศนีวสันต์ชลดิกุลในการกับเพลงที่มีชื่อว่าข้าวเย็นนะครับขอบคุณทุกท่าน

0: นี่คืออัลบั้มชุดแรกของศิลปินนูโวนะครับคางคกร่าเริงเลยนะฮะคางคกท่าแรกเขาเรียกคีกะตูนะฮะบางที่เรียกคีกันข้างนะฮะหรือว่าที่ไหนเรียกอะไรยังไงเฮ้ออ่ะนะครับสายด่วนจากช่างเชษนะฮะก่อนที่จะฟังพงพัฒน์ขอโจโจของนูโวให้ก็ผมก็เลยเลือกเพลงให้นะครับคางคกร่าเริงเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและฟังรายการของเรานะครับกับเวลาตอนนี้ 8:28 นาทีขออนุญาตขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนะครับผู้ใจดีที่ขาดไม่ได้ขาดเธอขาดใจขอบคุณนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อนะครับ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทพากรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายใส่ใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับสนใจติดต่อได้ที่0883001367และก็0883126056อาไก่สดท่าแร่เราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวนะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535กับตรอโอเคท่าแร่ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงนะครับเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับโดยเศรษฐเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อคาราและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งหรือว่าต่างอะไรต่างๆนานาก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808826นะครับ6165นะครับขอบคุณนะครับบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เราได้ของครบพบแต่ของถูกใจนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน1ในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60 ปีมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้าอยู่ถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดเฮียโอคุณนะฮะธนพัฒน์ผิวรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือได้นะครับที่คุณโอธนพัฒน์ผิวรธรรม0815369695ตั้งอยู่ที่เลขที่609หมู่14ตำบลชิงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับกับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดครับ ขอบคุณนะครับพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่ถนนสกลนครนครพนมนะครับแต่ตอนนี้ต้องการด่วนเลยนะครับหมอนวดแผนไทยท่านที่สนใจติดต่อได้ที่พี่หมวยคุณผ่องศรีนะครับ0654012028หรือว่าติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับและวรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับท่านผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามนะครับตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาวเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูซอย7 11นะครับสาขาท่าแร่ถนนคนทำดาวตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่087นะครับ2199503นะครับและนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันวานหมดเวลาของเพลงไวแล้วต่อไปจะเป็นเพลงช้าเพลงซึ้งเพลงเศร้าเริ่มจากเพลงนี้นะครับพี่ปิ๊กศรีสวัสดิ์นะครับพี่สาวสุดสวยใจดีวันที่บ่มีอ้าย
1: หายไปไหน
0: ขอบคุณที่มอบเพลงให้กับสามหนุ่มสามมุมด้วยนะครับพี่ปิ๊กศรีสวัสดิ์ครับ

เลนประกอบละครเรื่องคู่กรรมนะครับปี2533นะครับพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินตายเล่นคู่กันกับพี่กวางกมลชนกกมลทิตินะครับเพลงนี้ขับร้องโดยพี่ต้อมเรนโบว์และก็พี่กวางนะครับจากประตูเสรีพัฒน์นะครับวันนี้อยากจะเป็นแปลงร่างเป็นตุสุมาลินนะฮะรอเธออยู่ทางช้างเผือกนะฮะตอนนี้กำลังเล่นหมักอึมหมักอิจารอเธออยู่นะฮะน้องๆคนรุ่นใหม่เขาจะรู้จักไหมเนี่ยประตูหมักอึมกับหมักอิจานะครับสมัยเด็กๆนี่นะฮะเป็นการเล่นยอดฮิตของเด็กๆในยุคนั้นเลยนะครับไปเล่นหมักอึมกันเถอะนะฮะหมักอิจาหมักอึมนี่มันคล้ายๆกับกีฬากาปัตตี้ของอินเดียนะครับซึ่งกีฬาชนิดนี้ก็เคยเล่นอยู่ที่เอเชียนเกมด้วยนะครับและทีมชาติไทยของเราก็เคยคว้าแชมป์ด้วยแชมป์หมักอึมสักวันผมจะหาโอกาสนะครับจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในอดีตนะฮะหมักอึมหมักอิจะหมักตีแตงอะไรอีกนึงไม่หมักอีนะฮะเอาเดี๋ยวหาทุนก่อนครับเดี๋ยวจัดแน่ฮะห่างไกลสุดฟ้านี่คือบทเพลงที่คุณแนะนำกันเข้ามากับทางรายการของเรานะครับจับคิดถึงหวานๆครับขอบคุณที่เพิ่มเติมบทเพลงกันนะครับคุณแอนจากโคกชุมพรพนานิคมอยากฟังเพลงทิ้งของพี่แหม่มนะครับพี่สาวคนเดิมขอฟังเพลงใจอ่อนของ Forever คุณอ้อสกลนครนะครับแนะนำเพลงของคุณจอนูโวเพลงโง่งมงายนะครับคุณตัวบีบ้านเป่าว่านอยากฟังเพลงปั้นปึ่งของ Black Up นะครับจากหนองไซขาวขอฟังเพลงเคยรักฉันบ้างไหมของเสกโลโซมาอีกแล้วนะครับมาอีกครั้งขอบคุณด้วยนะครับสำหรับท่านที่ใช้ชื่อว่านกน้อยมอเกษตรขอฟังเพลงแค่ข่าวร้ายของวงพลอยและก็คุณบุ๋มจากพลแก้วบทเพลงดีกว่าเสียใจของพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเพลงที่คุณขอกันเข้ามาวันนี้วันคล้ายวันเกิดของอาจารย์กลิ่นสุรีชัยทองศรีนะครับหรือว่าพี่กลิ่นร้องกับพี่ติ๊กเทศกิจท่าแร่ด้วยนะครับก็ขอให้ทั้งสองท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จและได้แต่สิ่งที่ดีๆตลอดทั้งปีแล้วกันนะครับวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ของทั้งสองท่านนะครับอาจารย์กลิ่นสุรีและก็พี่ติ๊กเทศกิจนะครับ

พลงทิ้งพี่แหม่มพัชริดาจากคุณแอนโคกชุมพรพันนานิคมนะครับดีกว่าเสียใจของพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรคุณบุ๋มจากพลนาแก้วแล้วก็เพลงนี้นะครับงองงงงงงายคุณอูโบนะครับคุณจอนจากคุณอ้อสกลนครที่ส่งเข้ามานะครับเราจะปิดเบรกด้วยวงพลอยนะครับกับเพลงแค่เขาร้ายจากคุณนะครับจากนั้นพักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับคิดถึงหวานๆครับ

0: ติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสต์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคริสต์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมผู้ยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับคิดถึงวันๆนะครับในช่วงเพลงสหประชาชาตินะครับหลังจากฟังเพลงฝรั่งมาหลายวันนะฮะวันนี้เอาใจพระท่านสวหมู่1ท่าแร่นะครับบอกว่านะฮะได้ยินเพลงจีนเก่าๆก็เลยอยากจะฟังอีกผมก็เลยเลือกเพลงจีนที่นะฮะทำนองคุ้นหูคนไทยมากๆเลยนะครับทั้ง2เพลงนะครับเพลงแรกนะครับไถจิ้งเสี่ยวผู้ขับร้องนะฮะท่านจะคุ้นเคยกับเพลงกุหลาบแดงไก่พันธิพาหรือว่าพี่ราบขาวนะครับชื่อเพลงนี้เป็นจีนไต้หวันนะครับชื่อจิ่วไปจิ่วซื่อจิ่วเฮงเหมยกุยนะฮะอ่านยากเหลือเกิน และก็เพลงนี้นะครับท่านจะคุ้นเคยในเพลงความในใจของคุณต้อมเรนโบว์นะครับเพลงนี้ขับร้องโดยนักร้องชาวฮ่องกงนะครับนักร้องนักแต่งเพลงชัยกั้วเฉียนนะครับชื่อเพลงนี้ก็คือปัดจวงซิกเนยติ๊กมงแล้วรู้อ่านถูกอ่านผิดนะครับนำมาฝากกันนะครับในช่วงเพลงสหประชาชาติบางท่านก็ชอบเพลงฝรั่งบางท่านก็ชอบเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นเพลงอินเตอร์เดียอะไรต่างๆนานานะครับในยุคก่อนนะครับนะครับก็นิยมใช้ทำนองเพลงต่างประเทศมาใส่เนื้อไทยนะเป็นที่ฮอตฮิตแล้วก็โด่งดังอย่างมากเลยนะครับหลายๆท่านก็คุ้นเคยและก็อยากจะรู้ว่าต้นฉบับจริงๆมาจากไหนนะครับก็เลยนำมาฝากกันกับรายการของเราคิดถึงหวานๆนะครับกับเวลาตอนนี้ 9:13 น.ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามรับฟังและให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนี้นะครับซึ่งเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิสังทะแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับและเราก็ยังคงอยู่กับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่นะครับถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับโดยเสร็จคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับเฮียโอธนภัทรพีรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วนะครับไปฟังกันกับบทเพลงที่ยังไม่ได้เปิดให้ในชั่วโมงที่แล้วนะครับอีก2ผลงานเพลงนะครับเอาใจขาร็อกกันบ้างนะครับเคยรักฉันบ้างไหมคุณเสกโลโซนะครับจากหนองทรายขาวที่ขอเข้ามาและก็คนตัวบีบ้านป่าว่านกับเพลงปั้นปึ่งของศิลปินดึกแบ็กอัพนะครับช่วงนี้อีก2ผลงานเพลงร็อกครับ

ปึ่งนะครับศิลปินเดอะแบ็กอัพนะครับจากคนตัวบีป่าว่านขอเข้ามานะครับคำว่าปั้นปึ่งนี่ผมก็งงๆมาหลายครั้งแล้วนะครับก็เลยเข้าไปหาข้อมูลดูนะครับคำว่าปั้นปึ่งหมายถึงอาการที่แสดงความไม่พอใจบึ้งตึงวางท่าเมินเฉยไม่ยอมพูดด้วยทำหน้าบึ้งเมินเฉยเพราะความโกรธหรือว่างอนเครียดนะฮะหรือว่าเย่อหยิ่งไม่ใหญ่ดีนะฮะนี่คือความหมายของว่าปั้นปึ่งนะครับอาการชนิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับสุภาพสตรีมากกว่าผู้ชายปั้นปึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเรากลับไปเจอหวานใจที่บ้านนะครับถ้าเกิดเขาปั้นปึ่งนะเราก็ต้องตั้งการให้ดีๆแล้วกันนะครับปั้นปึ่งแล้วถ้าเกิดเหยียกสิ้นใส่ด้วยนี่ให้ระวังเลยให้รีบวิ่งเลยนะฮะหมายถึงอันตรายนะฮะหายนะที่อาจจะมาถึงเรานะครับสำหรับผู้บ่าวทั้งหลาย9นาฬิกา24นาทีนะครับคิดถึงวันรับใช้คุณขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมบทเพลงกันเข้ามาก็มีนะครับสุดสวยวัดป่าพระนาวันขอฟังเพลงขอแค่คิดถึงของคุณต้อมเรนโบว์นะครับดอกทิวลิปขาวอยากฟังเพลงไม่เจียมของอริสมันครับคุณสายลมรักอยากฟังเพลงลาสาวไม่กลองเวอร์ชั่นของพี่ออสคิริบูลนะครับคุณปูเป้ฉากสุดท้ายของพี่เอพันธิดาเสวตาสายจากโกกส้มโมงนะครับเพลงยังหวังของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับโอเคเดี๋ยวทยอยเล่นให้แล้วกันกับบทเพลงที่คุณขอกันกับรายการนี้คิดถึงวันวานนะครับในชั่วโมงที่แล้วมีเพลงอะไรที่ยังไม่ได้เปิดนะครับนี่ไงนะฮะใจอ่อนของ Forever นะครับส่งเข้ามาจากพี่สาวคนเดิมใจอ่อนครับ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: ไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ของพี่ออสคิริบูลนะครับอัลบั้ม Odd in USA กับเพลงลาสาวแม่กลองนะครับเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของคุณพนมนพรนะครับส่งเข้ามานะครับที่ขอเพลงนี้คุณสายลมรักนะครับเลือกฟังเวอร์ชันนี้นะครับ9:37 นรายการคิดถึงหวานๆรับใช้คุณนะครับเมื่อกี้ก็ฟังสปอตจากผู้ใจดีของเราไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอนันตชัยท่าแร่นะครับหรือว่าร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของด้วยกันนะครับคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมอาไก่สดท่าแร่นะครับโดยท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับคุณเอกรินพงพิษนะครับวรวุฒิลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยนะครับวรวุฒิอินทิเสนและก็ขอเพิ่มเติมนะครับสำหรับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับโดยเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมจำหน่ายเนื้อวัวสดเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีนะครับมีเครือข่ายร้านค้าปลีกมากกว่า 8,000 ร้านค้าอยู่ถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดเฮโอคุณธนพัฒน์พิวรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือได้นะครับที่0815369695ตั้งอยู่เลขที่609หมู่14ตำบลชิงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณนะครับโอตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:00 น.ถึง 17:00 น.หมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันขอบคุณที่เพิ่มเติมบทเพลงกันนะครับอาจารย์เสรีภาพงฤทธิ์อาจารย์ย่องอยากฟังเพลงไร่อ้อยคอยรักนะครับในขณะที่พี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับอยากฟังเพลงจูบเย้ยจันทร์อัลบั้มรวมดาวน้องหญิงจากชิงเครือนะครับขอฟังเพลงปวดร้าวของคุณนิตยาบุญสูงเนินนะครับสุดสวยสระพังทองอยากฟังเพลงกระดาษใจของคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดานะครับอาจารย์บอยจากอากาศอำนวยนะครับขอฟังเพลงผงเข้าตาของคุณเสือธนพลอินทิริศนะครับและก็หนุ่มกรุงศรีอยากฟังเพลงชู้รักของ White Not Seven เดี๋ยวผมจะย่อยให้ออยเล่นให้แล้วกันนะครับเพลงค้างเยอะมากไปฟังกันต่อเลยครับงานชุดแรกของอริสมันนะครับไม่เจียมเพลงนี้จากคุณที่ใช้ชื่อว่าดอกทิวลิปขาว

3บทเพลงที่รับใช้คุณนะครับเพลงฉากสุดท้ายคุณเอ๋พันนิดาเสวตาใสนะครับจากคุณปูเป้ที่ส่งเข้ามานะครับขอแค่คิดถึงของคุณต้อมเรนโบว์สุดสวยวัดป่านะครับและก็ไม่เจียมของอริสมันจากดอกทิวลิปขาวนะครับเวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากการฝากคำคมทิ้งท้ายเอาไว้นะครับหนังสือข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับวันนี้ขอเสนอคำว่าเมื่อใจอ่อนแอสถานการณ์ก็เป็นปัญหาเมื่อใจมีความสมบูรณ์เมื่อใจมีความสมดุลนะครับก็เป็นการท้าทายและเมื่อใจแข็งแรงสถานการณ์ก็จะกลายเป็นโอกาสนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับส่วนเพลงที่ยังเปิดให้ไม่หมดก็จะใช้นี่ให้ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งซูนนะฮะอย่าเพิ่งสาบหัวกันนะฮะรักทุกคนนะครับวันนี้ผมไก่พุทธิกายทอตังนะครับพร้อมกับโอเคไอคอนกรีตท่าแรกคุณเอกลินพงพิษนะครับอาไก่สดท่าแรกท่านนายกเทพกรสมบูรณ์พิทักษ์และก็คุณนายเรือนรามวิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกนะครับจะขอเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแรกคุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียเล็กคุณสิทธิชัยนะครับบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับคุณโอธนภักดิ์พิวรธรรมร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับวรวุฒิโรงศพนะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนและร้านไก่ชนแก้วต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับวันนี้พี่ต้อยสมจิตมังกรมารอแล้วนะครับรายการต่อไปพบกับลูกทุ่งผสมประสานอุ้ยไม่ใช่ลูกทุ่งก่อนเที่ยงลาไปด้วย2ผลงานเพลงนะครับอาจารย์ย่องเสรีภาพรมฤทธิ์นะครับไร่อ้อยคอยรักและก็จูบเย้ยจันจากพี่ปิ๊กสีสวัสดิ์นะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสสาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคริสสาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังไก่นะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงนะครับลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำนะครับวันศุกร์นะครับที่4ของเดือนกันยายนพ.ศ.2569นะครับมื้อนี้มาพร้อมกับเพลงกินเบียร์ลืมเมียนะครับเป็นเพลงที่นะครับได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับฉะนั้นแล้วบ่าวแมนอยู่ทางโนนสำราญนะครับแนะนำเข้ามา2บทเพลงนะครับนำกันรถบ่มีน้ำมันอีกเพลงนึงเนาะเมื่อวานนี้เปิดบ่จบก็เลยเอาเพลงกินเบียร์ลืมเมียมาเปิดเข้ารายการเพื่อจะได้ฟังให้จบนะครับฝากให้สุขู่สุคนที่ฟังรายการนะครับอยู่ในขณะนี้เด้อนะครับจากแมนโนนสำราญครับขับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับรายการโดยร้านโชคสุริยานะครับผลิตและก็จำหน่ายนะครับในเรื่องของอุปกรณ์การก่อสร้างหลังคาแผ่นหลังคาเมทัลซิสนะครับน้ำยาเรซินอุปกรณ์นะครับสุขภัณฑ์นะครับอยู่ในห้องน้ำเพราะฉะนั้นแล้วร้านโชคสุริยาอยู่ที่ถนนสายท่าแร่สิเขาสกลตรงข้ามกับสนามฟุตบอลเส้นลอเรนตำบลท่าแร่นะครับเดอะเนเจอร์บริการห้องพักและตลาดรถออทานิตติดถนนสายนครพนมขอมาทางท่าแร่นะครับโดยเซียออสเซียใหญ่จะสปอร์ตเป็นผู้บริหารจัดการเด้อบริขายเฉพาะรถมือสองยังให้เช่ารถยนต์นะครับรถเก๋งมูนะพร้อมเด้อพี่น้องเด้อนะครับอำนวยทรัพย์นะครับสาขาสกลหน้าค่ายกิจสาขาทางห้างโฮงอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างโฮงนะครับอยู่ทางพังโคนบ้านไฮย่องนะครับขอนสิฮอดอำเภอพังโคนแล้วก็มีทางอากาศอำนวยนะครับขอนสิฮอดปั๊มปตท.สิเข้าไปทางอาการอำนวยนะครับว่าสิเป็นทางสาขาน้องใหม่นะครับอยู่บ้านพะโคอยู่ที่ถนนสายทะเลสิตรงคามก่อนเสียงฮอดวัดประดู่ธรรมวาสบ้านพะโคนี่ครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลนะครับซื้อขายเลขเปลี่ยนทองคำรูปพรรณนะครับท่านแล้วไว้ใจได้ครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลรับประกันจากสคบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับโดยเฮียเน่งเจปุ๊กเป็นผู้บริหารจัดการรังท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โกดังนะครับสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทล่ะพี่น้องเอ๋ยหรือว่าพี่น้องอยากให้ออกแบบนะครับทางรังท่าแร่ก็มีวิศวกรนะครับออกแบบให้พร้อมนะครับอู่ลงกึ่งนัตพงการช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ที่ถนนสายนครพนมขอมาทางบ้านหนองบัวทองนะครับก่อนจะฮอด3แยกไฟแดงสีเลียวนะครับซ้ายไปเทศบาลนาแก้วหรือว่าอยู่ยงเยื้องกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาอยู่ทางด้านซ้ายมือเด้อนะครับอู่ลงกึ่งนัตพงการช่างนะครับโดยน้องนิมน้องนันนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับร้านท่าแร่ยานยนต์นะครับให้การบริการซ่อมมอเตอร์ไซค์และล้างอาชีพพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปใช้บริการได้ร้านท่าแร่ยานยนต์อยู่ติดกับอู่ช่างเอกนะครับซึ่งให้การบริการเหตุน้ำสีรถยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถยนต์จำหน่ายอะไหล่เก่าและก็ใหม่นะครับอู่ช่างเอกบริหารงานโดยคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นะครับอยู่ที่ถนนใหญ่สายนครพนมขมทางทะเลและติดกับถนนทางลงไปโรงขาสัตว์เทศบาลตำบลทะเลครับนิวเจริญการแว่นท่าแร่นะครับให้การบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับนิวเจริญการแว่นท่าแร่ยังมีสาขาทางหลวงไฟพร้อมที่อยู่ตรงข้ามกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงครับโดยเสี่ยหนุ่มเจ๊ดาวเป็นผู้บริหารจัดการนะครับวรวุฒิโรงศพนะครับบ้านท่าแร่อยู่บนถนน
คนทำดาวถนนเฟื่องฟูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องนะครับที่มีพี่น้องเสียชีวิตนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะอยากใส่ลงศพไปที่ลงศพวรวุฒิลงศพนะครับบ้านทะเลเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่บ้านทะเลเฮานี่ครับและทางอู่ซ่อมรถยนต์นะครับวอรุ่งเรืองการช่างของฮิวุฒิมูซีบ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครให้การบริการซ่อมรถยนต์ทุกประเภทรถกระบะรถสิบล้อรถพูโซฮีโน่ร็อกกี้มิซูรุแคทเตอร์วิลล่ารถปั่นเก้ารถไทยนั่งครับยังครับนะครับนอกในสถานที่ดีให้การบริการเด้อพี่น้องเด้อให้การบริการอัดสายไฮดรอลิกพร้อมและก็กู้ข้อมูลรถที่เป็นระบบไฟฟ้ากล่องไฟฟ้าที่ไปรีแมปมาแล้วจะกู้ข้อมูลคืนก็ไปที่อู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างครับของเฮียวุฒิมูซีบ้านหนองบัวทองที่อยู่ใกล้กันครับ3แยกไฟแดงเลี้ยวขวาจะเข้าไปทางสำนักงานเทศบาลนะครับตำบลนาแก้วนะครับอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่พร้อมครับให้การบริการในเรื่องของสิ้นส่วนไก่สดสดวอชเป็นไส้กรอกลูกชิ้นแหนมหมูยอไก่จ้อปลาจ้อเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มต่างๆที่ของไส้ในครัวเรือนผงปรุงรสหมูนี่นะครับนะครับไปอุดหนุนได้ที่อะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าทะเลเด้อนะครับโดยคุณเทพากรสมุพิทักษ์นายกเทศมนตรีนะครับตำบลเมืองทองทะเลเป็นผู้บริหารจัดการพร้อมครับเจเรือนนะครับนี่คือผู้ห้างร้านนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงในช่วง10โมงจนฮอด12นาฬิกาจันทร์ถึงเสาร์ครับ

ไต้นะครับหรือว่าหนาวแสงนีออนแว่นไต้แสงนีออนเนาะหนาวแสงนีออนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสาวตะกะแตนชลดานะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้ผมได้รับการแนะนำมาจากสาวโคราชพุ่นละอำเภอโชคชัยนะครับฝากให้มิตรรักแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอขอบคุณหลายเด้อและเราก็ส่งสติกเกอร์มานะครับส่งสติกเกอร์มาว่าฟังรายการอยู่แล้วก็บ่เคยผิดหวังแนะนำเพลงมานะครับก็ได้ฟังนะครับบ่เป็นมือที่แนะนำก็เป็นมือต่อไปนะครับก็ขอเป็นนะครับกำลังใจให้เด้อพี่น้องสกุลทุกคนพร้อมนะครับส่วนนะครับทีมงานของเบาช่างดำเนาะเบาแบงซึ่งกำลังนะครับขนโต๊ะเก้าอี้เพื่อไปเตรียมงานมื้อนี้เตรียมงานได้มื้อนี้นะครับงานนะครับแรกโครงการแรกก็คือโครงการนะครับในการที่สิพากันนะครับเดินรณรงค์สำหรับการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นการนะครับส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะครับธรรมาภิบาลกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการป้องกันนะครับทุจริตตามแผนนะครับป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้นะครับมื้อนี้เวลา14:00 น.ถึง14:30 น.คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พร้อมกันอยู่จุดลงทะเบียนนะครับถนนคู่ขนานนิตยโยฝั่งข้างเซเว่นสาขาท่าแร่นะครับพอถึงเวลานะครับ14:00 น.ถึง15:30 น.ก็เปิดนะครับโครงการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เชิญชวนพี่น้องนะครับรัฐวิสาหกิจว่าจะเป็นพี่น้องในชุมชนประชาชนทั่วไปหน่วยงานราชการนะครับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับในวันศุกร์ที่4 กันยายน 2569สถานที่คือบริเวณท่าเรือท่าแร่หมู่ที่1ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครและพี่น้องเด้อนะครับส่วนนะครับโครงการที่2นะครับโครงการที่2ก็เป็นในเรื่องของการส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวนะครับเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือนะครับปฏิบัติแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วในวันศุกร์ที่4 กันยายน พ.ศ. 2569เวลา18:00 น.ณบริเวณท่าเรือหมู่ที่1ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก็จะมีพิธีเปิดนะครับก็จะมีของดีอยู่10อย่างเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยหลายอยู่ได้บ่พึ่งของดีก็ได้โอ้ยข้าวโป่งบ่หมู่นี้เป็นของดีบ้านท่าแร่ล่ะที่มาออกบูธให้กับพี่น้องที่มานะครับร่วมงานได้เป็นเชิงประจักษ์ให้พี่น้องได้นะครับฮู้แล้วก็อุดหนุนนะครับในเรื่องของของดี10อย่างก็มีอย่างแน่ล่ะ1ก็คือดาวคริสต์มาสที่พี่น้องไทยเฮาก็เฮ็ดอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นของที่ระลึกที่พี่น้องต่างบ้านต่างเมืองมาฮอดก็สิได้อุดหนุนนะครับแบบติดใส่กระจกรถในวังกระจกกลางนั่นห้อยใส่เป็นสิริมงคลหรือว่าไปประดับใส่เฮือนใส่ซ่านเป็นของที่ระลึกเนาะ2ยาเกยอาหารพื้นถิ่นยาเกยนี่แนวกินได้นะครับยาเกยนี่

ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับแล้วก็สามตะกร้าสารพลาสติกอันนี้นะครับนี่ก็เป็นสินค้าที่ทางชุมชนตำบลทะเลนะครับสารตะกร้าพลาสติกนะครับ อยู่แล้วเนาะเสื้อก๊กก็คือตั้มซาดนี่แหละอยู่หมู่เจ็ดเท่านี้เงินเขาใหญ่ลานก็มีกลุ่มของเขาใหญ่ลานยายแต๊กยายจิตมูนีเอายายถมมูน่ะอีกหลายยายที่บทสามารถเอ่ยชื่อได้เนาะพาเด็กจับกลุ่มนะครับเห็ดนำต่ำศาสตร์นี่ล่ะแต่ภาษากลางสลัสรเสือกกคนว่าห้าผลิตภัณฑ์จากนะครับหลอดพลาสติกพวกหลอดดกหลอดดูดกระพกกระเพมูนี่ล่ะนะครับหกเข่าโยยเข่าโยยเขาเนี่ยนะพี่น้องนะครับเข่าโยยนี่นะครับแล้วก็ยังมีเข่าเกียบงาหรือว่าเข่าโป่งนะครับเป็นเข่าเกียบหลากสีโดยคุณสุเมธเจ้าของไร่ดีดีฟาร์มเพิ่นผลิตและก็จำหน่ายเข่าเกียบงาเข่าโป่งแต่ว่าของแบบแต่เก่าตะกี้ดั้งเดิมมีรีแลแม่นของยายดีตะถมเขาตะจวนมูนี่นะครับตะจวนนี่เศร้าแล้วนะครับบ่ได้มีไผสารต่อแต่ว่าของยายดีตะถมนี่เป็นต้นยายดีนี่ก็มีลูกสะใภ้นะครับนะครับสารต่อนะครับตอนนี้ส่งลูกกรุงเทพกรุงไทยส่งเขาเกียบปากหม้อขึ้นชื่อดังอยู่เมืองสกลจัดลงขอนกอกขอนแก่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาเกียบงาหรือว่าเขาโป่งอันนี้ก็เป็นสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าในชุมชน8ลูกประกบนะครับเอาไว้นวดหัวขอกหัวเข่ามีอาการคัดเคล็ดย่อลูกกระโอยนั่งกระโอยมือนี่นะครับลูกประกบมีสมุนไพรนะครับไว้ประกบนะครับนวดนะครับบงไตหรือว่าข้าวต้มหมัดภาษามาแต่สายมาแต่จีนหมดหรือมาจากไต้หวันในบงไตนี่นะครับภาษาบ้านเราข้าวต้มหมัดข้าวต้มหมูฮะล่ะข้าวต้มยวนหมูเฮานี่นะครับเพราะฉะนั้นมีท่านผู้ซอยสมัยนี่เพื่อนกับเห็ดแล้วก็ขายแล้วก็มีเขาเอ้ยแหลมขายตำมะฮุ่งนี่เห็ดน้ำกบท่านครับขายดีขายดิบขายดีแล้วก็ยังมีสาวต้อย อยู่ชุมชนท่าสะอาดนะครับสาวแหลมอยู่ชุมชนประว่านผู้ซอยใหม่อยู่ชุมชนบ้านใหม่นะครับของดีในชุมชนนั่นนี่ครับว่าพื้นสู่ฟังนะครับเขาต้มหมัดข้าวต้มยวนหมูเนี่ยนะครับสิบของที่ระลึกนะครับพวกพวงกุญแจพวงกุญแจนะนะครับเพราะฉันแล้วมือนี่นะครับก็เชิญไปเที่ยวชมแล้วก็ไปอุดหนุนนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กำหนดนะครับจัดงานวันที่4กันยายนพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเวลา 18:00 น.นะครับสถานที่คือบริเวณท่าเรือนะครับท่าแร่หมู่ที่1ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับก็โดยทางท่านผู้ว่านะครับขออภัยท่านนายอำเภอนะครับได้เฮ็ดหนังสือนะครับมาขอความอนุเคราะห์นะครับให้ทางนักจัดรายการสถานีวิทยุมิสังทะเลหนองแสงได้ประชาสัมพันธ์นะครับทางนะครับท่านวิชาญอิทธิฤทธิ์มงคลนายอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับก็ถือว่าเป็นงานของทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็เลยมองเห็นว่าทะเลเนี่ยควรจะมีนะครับในเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวเนาะ
ก็เลยมาเอาทะเลเฮานี่เป็นนะครับเป็นจุดขายเด้อพี่น้องเด้อเฮาเอาไว้สู่พี่น้องฟังนะครับมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับเมื่อวานนี่ตลาดอยากฟังเพลงรุ่นเก่าๆเสียวไส้ของสุรพลสมบัติเจริญนะครับฝากให้มิตรรักแฟนเพลงนะครับที่ฟังรายการได้ฟังนำกันสุขุสุคนเด้อนะครับจากตลาด

0: บาแบงและทีมงานที่กำลังขนโต๊ะเก้าอี้เตรียมงานอยู่ท่าเรือท่าแร่เด้อเพราะฉะนั้นแล้วนะครับฝากให้พี่น้องที่ฟังรายการอยู่สุขุสุขนนะครับ 10:45 นาทีให้พี่น้องฟังสิ่งที่ดีๆที่ได้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับ
1: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาพ่อน้ำ PVC สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรด A จำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
2: แต่ก่อนตาย
3: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี๊ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า
4: ตัวจริงเรื่องงาน

ก้นหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครึ่งน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-5022

0: ไอรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่โทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099
1: รถแล่นอยู่ถนนแต่ใจคนล่องลอยอยากใส่
2: เพราะดวงตามีครู่เดียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห่งปีลดทันที 50-70% จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง 1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโรงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

บ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่

รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงปูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329525

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ฮอนด้ายามาฮ่ามาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่

0: ่ครับที่ได้เปิดสปอร์ตไปแล้วแล้วก็ขอเพิ่มเติมทางเดอะเนเจอร์บริการห้องพักพร้อมกับตลาดรถออทานิชนะครับโดยเซียออสนะครับเป็นผู้บริหารจัดการบริได้รับซื้อแต่รถนะครับยังบริการให้เช่าพร้อมด้วยพี่น้องเด้อนะครับเพราะฉะนั้นไปที่นะครับเดอะเนเจอร์บริการห้องพักและเซียออสให้การบริการในการรับซื้อขายได้เป็นรถยนต์มือสองแล้วก็ให้เช่ารถพร้อมนะครับเข้าสู่ช่วงของรายการนะครับช่วงท้ายรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับพี่น้องนะครับเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาว่าจะเป็นเพลงพอกระเทินของเบาแม็กนะครับอาทิสิตนะครับผมได้รับการแนะนำมาจากเบาแบงค์นะครับฝากให้ทีมงานช่างดำที่กำลังขนโต๊ะเก้าอี้เตรียมงานนะครับเดินรณรงค์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในบ่าย2โมงถึง18 18นาฬิกา6โมงแรงมื้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอเป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับทีมงานนะครับของบ่าวแบงค์กับช่างดำนะครับที่ได้จัดเตรียมสถานที่อยู่ท่าเรือท่าแร่นะครับในเวลานี้นะครับส่วนอีกข่าวนึงก็เป็นข่าวของทางทีมงานกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมื้อนี้ได้ไปปลูกพันไม้ตามโครงการนะส่งเสริมพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาลณบริเวณโรงเรียนเซนโยนะครับเซฟนะครับท่าแร่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองสกลนครนะครับก็เป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาลนะครับในกิจกรรมปลูกนะครับจิตสำนึกนะครับป้องกันการทุจริตและตามป้องกันและต่อต้านการทุจริตและพฤติกรรมของหมู่บ้านนะครับเพราะจะเป็นเรื่องชุมชนเข้มแข็งโปร่งใสไล่คอร์รัปชันมูนี่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับทีมงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ได้ไปปลูกกกไม้นะครับอยู่ในบริเวณนะครับโรงเรียนนะครับเซนยูเซฟท่าแร่ของเฮานะครับเวลาเมิดขับพี่น้องเงยในช่วงของรายการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสสาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคริสสาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกายมั

สิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับเพลงนะครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ขอฝากน้ำมันแน่เด้อนะครับสำหรับนะครับน้ำมันนะครับนวดสมุนไพรพระพรึงชนิดนะครับครีมแล้วก็ชนิดนะครับน้ำมันสมุนไพรพระพรึงสเปรย์เป็นเศร้าเห็ดละเด้อแต่ว่าเห็ดเป็นโลยแทนนะครับเป็นออยแทนนะพี่น้องเนาะตราหนุ่มน้อยคนภูไทยนะครับก็มีวางจำหน่ายนะครับอยู่ในท้องตลาดก็คือในนะครับซับปักนะครับตะไคร้ไปในนะครับ Facebook เลยเด้อพี่น้องเด้อก็จะมีขายแล้วก็ส่งให้พี่น้องถึงบันไดเฮือนหรือว่ามาอุดหนุนที่ผมก็ได้นะครับอยู่เฮือนหรือว่าจัดรายการอยู่ทางห้องส่งนะครับขายเป็นขวดนะครับครีมนวด50บาทขนาด30กรัมนะครับสมุนไพรพระพรึงชนิดครีมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากน้องเนตพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องไทยนะครับมาอุดหนุนนะครับมื้อเช้านี่แต่เช้าเลยนะครับแล้วก็มื้อก่อนก็ไปส่งให้นะครับ FC แต่เช้าคือกันแล้วก็หลายโมงหลายที่ที่ได้ใช้ไปแล้วก็บอกต่อบอกต่อมันเป็นยาบรรเทานะครับคลายกล้ามเนื้อนะครับคัดยอกนะครับนะครับบนหัวเข่าหรือว่ากล้ามเนื้อที่มันตึงนะครับพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นมีอาการปวดนะครับนอนบ่หลับทาแล้วก็สิบรรเทาแล้วก็นอนหลับนะครับสำหรับพี่น้องที่ใช้ไปแล้วก็บอกต่อนะครับขับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็เปิดสู่พี่น้องฟังแล้วนะครับก่อนนะครับท้ายรายการชั่วโมงแรกนะครับก็มีนะครับห้างร้านต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับว่าจะเป็นอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่นะครับอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองวรวุฒิลงศพนะครับบ้านท่าแร่นิวเจริญการแว่นบ้านท่าแร่นะครับและก็สาขาทางตมไฟหน้าร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับท่าแร่ยานยนต์นะครับอยู่ที่ถนนสายท่าแร่สีไบปุระนครพนมนะครับและก็ท่าแร่คาแคพร้อมนะครับอู่ลงกึ่งนัตพงการช่างอยู่ยังเยื้องโรงเรียนท่าแร่ศึกษาที่ถนนสายนครพนมเข้ามาทางบ้านนะครับหนองบัวทองเข้ามาทางท่าแร่นะครับช่างหลังท่าแร่รับสร้างบ้านพร้อมเด้อพี่น้องเด้อนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่พร้อมนะครับโดยเฮียเน่งเจพุกเป็นผู้บริหารจัดการร้านโชคสุริยาและโชคราคาเล็กเมทิซิตนะครับบ้านทะเลเดอะเนเจอร์บริการห้องพักพร้อมกับตลาดรถออทานิตมูซีปนมบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครที่อยู่ที่ถนนสายนครพนมเข้ามาทางทะเลนะครับอำนวยทรัพย์นะครับรับซื้อขายเล็กเป็นรถยนต์มือสองว่าจะเป็นสาขาทางสกลยังเรื่องตรงข้ามกับค่ายกิจศรีวรานะครับแล้วก็ทางห้างงงตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลตำบลห้างงงนะครับรูปไปทางพังโคนบ้านไฮย่องก่อนจะเข้าอำเภอพังโคนนะครับแล้วก็ทางอากาศอำนวยพร้อมด้วยพี่น้องเด้ออยู่พุ่นก็มีนะครับอีกสาขาทางพุ่นก็ได้อยู่บ้านแพงใหญ่ก่อนจะฮอดปั๊มน้ำมันปตท.เข้าไปทางอากาศอำนวยนะครับแล้วก็ทางสาขาน้องใหม่อยู่ทางบ้านพะโคนะครับอยู่ที่ถนนสายทะเลนะครับจะไปสีตรงข้ามก่อนจะฮอดวัดประดูธรรมวาสวัดพะโคตอนนั้นใส่มือนะครับนี่คืออู่ห้างร้านแล้วก็เต้นรถนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนและการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับ

จากเจอนะครับคนจริงใจมีบ่แถวนี้นะครับจาก FC Pick อีกแล้วครับท่านแนะนำเขามาฝากให้พี่น้องสุขูสุคนลืมบ่ได้3หนุ่ม3มุมนะครับฝากให้ครูชาวเวเลศแน่นะครับครูชาวนำนะครับครูชาวเวเลศมื้อเช้านี้ผมได้ไปนะครับส่งหนังสือนะครับ2ฉบับว่าจะเป็นหนังสือของทางอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทาแร่เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนพลังบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569นะครับก็เรียนถึงประธานชุมชนนะครับทุกชุมชนนะครับประธานคุ้มกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วกับบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่ได้รับหนังสือด้วยทางอาสนวิหารนะครับเทวดามีแค่แอลท่าแร่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครและภาคีเครือข่ายนะครับพลังบวรชุมชนบ้านท่าแร่ร่วมนะครับกำหนดจัดโครงการพัฒนาชุมชนพลังนะครับคุณธรรมนะครับพลังบวรนะครับระดับประเทศประจำปีพ.ศ. 2569โดยมีเป้าหมายนะครับสำคัญในการส่งเสริมให้พี่น้องในชุมชนได้น้อมนำนะครับในเรื่องของรักธรรมคำนะครับสอนมาปฏิบัติเพื่อนะครับการมีคุณธรรมจริยธรรมนำแนวทางปรัชญานะครับเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างความมั่นคงนะครับและรายได้ตลอดจนนะครับร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับและภูมิปัญญานะครับท้องถิ่นนะครับของชาวบ้านทะเลให้คงอยู่และยั่งยืนนะครับในการนี้นะครับทางอาสนวิหารนะครับจึงขอความอนุเคราะห์ประสานสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมโครงการชุมชนละ2คนเข้าร่วมกิจกรรมย่อนะครับที่3บวรร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสุขภาวะนะฮะชุมชนทะเลกรีนคอมมิดนิตี้นะครับหรือว่าชุมชนสีเขียวนะครับรูปแบบดำเนินงานกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมพลังสร้างสรรค์ที่ผสานความร่วมมือของบ้านวัดและโรงเรียนบวรร่วมกันนะครับนะครับผลิตพื้นสิ่งแวดล้อมนะครับรอบนะครับอาสนวิหารและนะครับชายฝั่งหนองหารนะครับผ่านกิจกรรมนะครับบิ๊กเคนนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพร้อมกำจัดนะครับการในเรื่องของขยะอย่างยั่งยืนรวมทั้งขยะแยกประเภทและร่วมกันนะครับสร้างสวนสมุนไพรบวรแบ่งปันนะครับเพื่อนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่คนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในวันจันทร์นะครับที่7กันยายนพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาปิติมหาการุณอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทาแร่จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวขอแสดงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือบาทหลวงมิคาเอลนะครับเสริมสินจันลาเจ้าวาดอาสนวิหารนะครับเทวดามิคาเอลทะแร่นะครับประสานงานโครงการนายสุภวัตชัยชนะนะครับทะแร่เมืองศาสนาประดังสถานในพระเจ้าส่งหนังสือให้ทางคณะกรรมการในชุมชนของไทเฮานะครับเพื่อยังให้ไทเฮาได้ไปร่วมนะครับประชุมนะครับในวันจันทร์ที่7กันยายนนี้นะครับที่ศาลาพิธีมหากรุณตั้งแต่8โมงครึ่งของ16นาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับส่วนอีกหนังสือนึง

แบบตอบรับ1ชุดนะครับด้วยทางกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลทะเลได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิตในวันพุธที่9กันยายนพ.ศ. 2569ณศูนย์ส่งเสริมชีวิตและครอบและสร้างรายได้ณเทศบาลและสร้างรายได้ในชุมชนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและครอบครัวที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงสิทธินะครับตามนะครับกฎหมายให้อย่างทั่วถึงปรับเปลี่ยนนะครับเจตนารมณ์ของคนในชุมชนสังคมลดนะครับในเรื่องของนะครับตีตราและการเปิดนะครับปรับคนพิการอย่างเท่าเทียมมีความเข้าใจนะครับและการยอมรับนะครับจากคนในครอบครัวชุมชนอาสาสมัครให้เกิดนะครับจิตวิทยาเชิงบวกนะครับด้วยเชิงนะครับบุรุษพลาน้องพี่น้องเนาะที่มีนะครับต่อคนพิการนะครับในการนี้เทศบาลตำบลทะเลจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านนะครับผู้นำชุมชนและประสานกลุ่มเป้าหมายประชาชนว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ดูแลอสม.อปม.อาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวผู้พิการชุมชนละ5คนนะครับเข้าร่วมโครงการรายละเอียดตามกำหนดนะครับที่แนบท้ายและกรุณาส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการภายในวันจันทร์ที่7กันยายนพ.ศ. 2569ณกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจึงเรียนมาผู้โปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือนายสิริพงษ์เสียนพลแสนนายกเทศมนตรีตำบลทะเลนะครับกองงานกองสวัสดิการงานบริการทั่วไปนะครับสำหรับงานเทศบาลตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับก็ได้มือได้ไปสอบถามผู้พิการผู้ดูแลก็ได้5คนนำกันนะครับก็จะได้ส่งนะครับรายชื่อภายในวันจันทร์นะครับที่7กันยายนพ.ศ. 2569นี้ณกองสวัสดิการและสังคมของเทศบาลตำบลทะเลต่อไปนะครับก็เลยได้พบพ่อของได้พบพ่อของผู้สูงอายุนะครับผู้ที่บ่สามารถไปรับศีลมหาสนิทได้วันศุกร์ต้นเดือนก็จะมีคุณพ่อนะครับที่คอยไปส่งศีลตามจุดต่างๆว่าจะเป็นทางหมู่6หมู่7หมู่3นะครับเป็นส่วนๆไปเนาะบริเวณนะครับในเขตตำบลทะเลของเฮาก็ได้พบพ่ออาจารย์ชาวเลศนะครับแน่คุณปีชาแน่ยายวิรินแน่และหลายผู้หลายคนที่ยายแมวแน่หลายผู้หลายคนนะครับที่รอรับศีลมหาสนิทจากคุณพ่อว่าจะเป็นคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิคุณพ่อผู้สร้อยนะครับอาสนวิหารนะครับเทวดามิเกลทะเลหรือว่าจะเป็นทางสังฆานุกรณ์นะครับที่สิบวชในวันที่10ตุลาคมในที่บ้านเนนี้นะครับก็คือสังฆานุกรณ์ยอนสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดนะครับเป็นลูกหลานเทพวัดป่าของเทเฮาก็ได้ไปส่งศีลมหาสนิทให้กับพี่น้องทางโซนหมู่3หมู่8นะครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทะเลของเทเฮานะครับเพราะฉะนั้นหมู่6หมู่7หมู่1นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อนะครับชัยเสริมสุทธินะครับไปส่งศีลมาสนิทประจำเดือนนี้เป็นวันศุกร์นะครับต้นเดือนนะครับทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีบรรดาผู้เฒ่าผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปรอรับศีลมาสนิทเพื่อเสริมพลังทางด้านจิตใจนะครับแล้วก็ความเชื่อความศรัทธานะครับของพี่น้องของเฮานะครับมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับเป็นเพลงม้วนอีกเพลงนะครับที่แนะนำเข้ามาจากตาลัดนะครับบอกว่าฝ่าไฟแดงซื้อเพลงเด้อของยอดรักสลักใจนะครับที่ร้องเอาไว้ครับฝากให้มีรักแฟนเพลงสุขุมคนฟัง

ทำบาปพอลงครับพี่น้องก็โอ้ยมีแต่เพลงม่วนๆม่วนๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับจากยายตุ๊นะครับขอเข้ามาฝากให้ยายอึ้งวัดป่าแน่สาวโลทางวนาสามัคคีแล้วก็ยุ้ยปราณีอยู่หนองจอกอยู่แถวพุละข้างวัดธาตุพุละนะครับใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเฮาพุละเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากให้เป็นพิเศษกันแล้วกันนะครับจากยายตุ๊นะครับเกษตรกรเมื่อนี่พอดีทางท่านผู้ใหญ่สิงคอมีกลางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5นะครับเพิ่นส่งไทม์ไลน์มาว่าเรียนเชิญเกษตรกรนะครับที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่2กันยายน2569เพื่อไปติดต่อประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวและพืชอื่นๆนะครับขอให้ทางทีมงานนะครับกำลังมีบ้านได้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนได้มาสำรวจสอบละสอบถามรายละเอียดนะครับซื้อให้ถูกต้องข้อมูลนะครับให้มันถูกต้องนะครับให้เตรียมเอกสารมายืนยันและก็แก้ไขหรือเพิ่มเติมนะครับในวันประชาคมเกษตรกรท่านใดที่ยังบ่ได้แปลงรูปแปลงหน้าหรือนะครับแปลงรูปมาไม่ถูกต้องนะครับให้ไปถ่ายแปลงรูปมาใหม่เด้อเพื่อมันถูกต้องนะครับเดือนกันยายน2569นี้และในภาพต้องให้มีนะครับภาพนะครับ XV ให้พิมพ์นะครับแล้วก็นำส่งภายในนะครับวันประชาคมคือวันพุธที่9นะครับกันยายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา9 น.ณ.ศาลามาติโน่ท่าแรกคือมื้อนี้แหละนะครับเฮาไม่ก็สิแล้วดอกบัดนี้ครับติดตามเด้อพี่น้องไทยเกษตรกรนะครับเฮ็ดหน้าข้าวหรือว่าพืชอื่นๆนะครับไปตรวจเบื้องรายชื่อมีอยู่บ่ตกหล่นบ่นะครับวันนี้มีการประชาคมนะครับด่วนๆๆๆครับผู้ใหญ่สิงห์ของมีกลางครับเพิ่นส่งไทม์ไลน์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้นะครับไปติดตามนะครับประชาคมรับฟังนะครับไปเบื้องถูกต้องบ่รายชื่อหรือว่าแปลงให้แปลงหน้านะครับเพื่อจะได้แก้ไขเด้ออยู่ศาลามาติโน่วัดทะเลครับตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปนะครับขอมื้อนี้นะครับด่วนครับโยไทท่าก็ท่าอยู่เนาะปีนี้จะเข้าซ่ามันบ่พี่น้องได้แน่นอนแต่ว่าสิซ่าแน่จังน้อยเนาะให้มันถูกต้องนะครับตามรัฐบาลที่ได้เอาเข้าแผนเอาไว้นะครับพี่น้องเอ้ย 11:38 น.ครับเวลาในขณะนี้ครับพี่น้องอยู่กับผมต้อยสมจิตมังกายนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการนะครับเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงอยู่นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณพี่น้องไทยแนะนำเพลงเข้ามาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าจะเป็นคู่ครองจาก FC Pick อีกแล้วครับท่านเดี๋ยวจะให้ได้ฟังนำกันนะครับรอยยิ้มนักสู้พร้อมนะครับจากสาวแก้วผู้เวียกหลายลาวก็ได้แต่ว่ามื้ออื่นสิไปแสวงบุญแล้วว่าสิไปส่งคอนนะครับเตรียมให้ขนมเทียนไปเฮ็ดบุญให้ท่านเข้าวัดเข้าว่าพี่น้องเอ้ยอยู่วัดส่งคอนก็มีพิธีมิซาบูชาขอบพระคุณทุกวันเสาร์นะครับของแต่ละอาทิตย์พี่น้องก็ไปแสวงบุญนะครับไปไหว้พระธาตุก็ดีไหว้บุญระยะสีทั้ง7แห่งประเทศไทยของแต่เฮานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องก็ว่างเว้นจากภารกิจงานกับพากันไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ได้บุญได้ทานเด้อพี่น้องเด้อนะครับไทยไปเอาบุญเอาทานไปแสวงบุญร่วมบูชานะครับมิซาก็ได้นะครับมื้ออื่นวันเสาร์เนาะนะครับผลงานเพลงที่ผมได้ตั้งคิวเพลงเอาไว้แล้วนะครับก็มีเพลงคู่ครองนะครับคู่ครองนี่ FC Pick ขอมาส่งเพลงเนาะฝากคือเก่าฝากไปลงแถวมอชิดพุละข้ามประเทศอีกเนาะออสเตรเลียบ่ และก็ลืมบ่ได้ทางเขาคู่ทุเลามุนีนะครับอยู่พุระนาดอนจานพุระ
นะครับมงตาลัดสิเมื่อโคกหนองนาลาวพุระนะครับพอนำกันแล้วก็ฝากให้3หนุ่ม3มุมนะครับที่จัดรายการอยู่ในคณะนี้พร้อมบ่สิเป็นอามุนนะครับหัวไก่วุฒิไกรและก็ต้อยสุขจิตมังกายพร้อมนะครับ

0: ักดอนสวรรค์นะครับก็เป็นเพลงที่บ่งบอกนะครับถึงดอนสวรรค์นะครับบ้านเฮานะครับอยู่ฝั่งท่าเรือบ้านท่าแห่เฮาก็แน่มเห็นดอนสวรรค์นะครับตะเก่าน้ําแห้งโยย่างจากน้ําสร้างแถวๆศูนย์นะครับฝึกอาชีพนี่หรือว่าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลทะเลนี่มีน้ำสร้างเก่าได้ตะกี้เนาะสบายน้ำแห้งบ่ย่างลงหดกลางนองหานพุ่นล่ะเพราะฉะนั้นก็มีเพลงที่เป็นตำนานอยู่หลายๆเพลงนะครับหักดอนสวรรค์ในยายลานมากขนาดนะยายลานเราอยู่ชุมชนนะครับอยู่ชุมชนท่าเรือนะครับเป็นชุมชนที่ห้างมีสีสุกได้เห็นได้ว่าจากสั้นโยถ้าบ่ห้างมีสีสุกนี่บ่มีไผได้เป็นเจ้าของท่าเรือได้แม่นบ่ใหญ่ต้นใหญ่ต้นก็บ่เฮ็ดหยังทูแต่ฟ้าเฮือนแต่ความสะอาดเลื่อมมากๆอยู่โอ้ยอยู่4แยกท่าเรือนะครับมื้อนี้แหละเนาะคึกคืนแหละเนาะใหญ่ต้นเนาะเขาใหญ่ลานแน่ใหญ่ถุ่มใหญ่กอนใหญ่แต๊กมื้อนี้ใหญ่ลำไผ่มื้อน่ะนะครับหลายผู้หลายคนที่ผมบ่ได้เอ่ยนามก็ได้ที่เป็น FC นะครับฟังรายการอยู่เป็นประจำมื้อนี้คือคืนไหนมื้อนี้ยกเริ่มตั้งแต่บ่าย 4:00 นเร่งนั่นรณรงค์นะครับย่างได้เรื่องการทุจริตสิมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นนะครับผู้นำชุมชนคุ้มภาครัฐภาคเอกชนนะครับย่างตามโครงการรณรงค์นะครับเรื่องโครงการทุจริตมันมีแต่ไหนมาแต่ใดแล้วเนาะตั้งขบวนอยู่ข้างเซเว่นสาขาท่าแร่เฮานี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็6โมงแรงก็เริ่มเปิดโครงการเด้อนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเป็นการเปิดบ้านนะครับแต่แห่เฮาพอมีของดีหยังข้าวโป่งบ่ข้าวต้มมัดบ่ลูกประกบมื้อนี้นะครับแล้วก็พวงกุญแจหลายสิ่งหลายอย่างว่าสิเป็นข้าวยอกข้าวย้อยมื้อนี้ขนมปากหม้อมื้อน่ะนะครับเพิ่นนั่งของดีบ้านแต่แห่นี่ลงไปลงบูธกันอยู่หั่นล่ะอยู่สายอยู่ลานอเนกประสงค์ท่าเรือท่าแร่หรือว่าท่าเรือท่าใจลายซื้อลายเว้าแล้วแต่พี่น้องสิเว้านะครับอยู่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เช็คอินได้เลยกับพี่น้องนำสินค้าไปจำหน่ายยามมื้อแลงนะครับที่ท่าเรือท่าแร่ก็มีทั้งชมรมนักดนตรีนะครับท่าแร่นะครับมีดนตรีให้ได้ฟังกับพักผ่อนพร้อมหลังจากนะครับ4โมงถึง5โมงแล้วก็2ทุ่มนะครับส่วนชมรมแอโรบิกบาสลบเป็นต้นแอโรบิกก็ไปเต้นออกกำลังกายตั้งแต่4โมงแรงจนฮอด6โมงแรงพุ่นล่ะนะครับแล้วก็พาเดี๋ยวไปพักผ่อนจนใจบุกเสื้อซื้อกับข้าวกับน้ำไปกินอยู่ในวังศาลาวังชมรมคณะดนตรีนะครับได้เล่นดนตรีกับพี่น้องนั่งกินข้าวพูดคุยกันเสวนากันก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการท่องเที่ยวก็ได้ส่งเสริมนะครับให้มีการเปิดอย่างเป็นทางการมื้อนี้เด้อ6โมงแรงครับพร้อมหน้ากันครับพี่น้องเอ้ยอยู่บริเวณท่าเรือท่าแร่นะครับ11:52 นาทีแล้วพี่น้องเอ้ยผู้ใดได้รถได้เรือไปเด้อพี่น้องเด้อไปอุดหนุนแหน่นะครับอยู่อำนวยทรัพย์ให้การบริการด้านการซื้อการขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์นะครับปิดบัญชีไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์รับเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินปรึกษาได้หรือติดต่อไปทาง Facebook หจก. อำนวยทรัพย์นะครับ2014นะครับรถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์อยู่ทางห้างฮงกับมีเด้อคุณสายสุนีสุวรรณศรีนะครับเป็นผู้บริหารจัดการพร้อมกับน้องหญิงนะครับแล้วก็ยังมีทางอำนวยทรัพย์ทางอากาศอำนวยคุณสมยศคุณนิดคุณแม่มนะครับบริหารจัดการอยู่ทางบ้านแพงไงก่อนจะฮอดนะครับปั๊มน้ำมันปตท.อำเภออากาศอำนวยนะครับและก็รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาทางพังโคนบ้านไหย่องก่อนจะเข้าอำเภอพังโคนนะครับคุณปีชาคุณหมูนะครับบริหารจัดการหน้าค่ายกิจนะครับมือสกลนี่ครับคุณปราโมทหรือว่าคุณวัดคุณอิ่มนะครับบริหารจัดการน้องใหม่สาขา อยู่ทางบ้านพาคูนะครับอยู่ที่ถนนสายทะเลสีตรงข้ามนี่ก่อนจะฮอดวัดประดู่ธรรมวาสนี่ครับโดยคุณวิทย์คุณกฤษนะครับเป็นผู้บริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนในเรื่องของหลังสร้างบ้านรับสร้างบ้านก็มีวิศวกรออกแบบให้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อหลังสร้างบ้านนะครับทะเลเฮานี่ครับห้างทองเฮงๆยาวราชสาขาทะเลเฮาก็ดีนะครับอยู่ที่คิโรสองแถวสายทะเลสกลนครเด้อเฮียเน่งเกียร์พวกเป็นผู้บริหารจัดการนะครับร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมทิซิสนะครับอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลเซโรแลนด์ที่ถนนใหญ่สายทะเลสิเข้าสกลนี่นะครับพี่น้องมีเล็กกล่องเล็กตัวซีซีท่าเฮือนซีท่าซ่านอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะครับและการในเรื่องของน้ำยาเลซินพร้อมนะครับร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมทิซิสอู่ลุงกึ่งนันทพงศ์การช่างนะครับอยู่หมู่สี่วัดหนองบัวทองยังเยื้องกับโรงเรียนแท้ศึกษาให้การบริการในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถยนต์ทั่วไปเป็นทายน้ำมันเครื่องเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมนะครับพร้อมมีเครื่องจักรอันทันสมัยเครื่อง CNC การ์ดเจาะงานเชื่อมมูนี่ก็มีเด้อพี่น้องหรือว่าจะเป็นทายแบตเตอรี่มีทุกยี่ห้อ 3K แบตเตอรี่ GS มูน่ะนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนพาบอกพาเบรกช่วงหลอกช่วงล่างคาสมูนี่นะครับไปที่อู่โรงกึ่งนัทพงศ์การช่างโดยน้องนันน้องนิ่มเป็นผู้บริหารจัดการนะครับนิวเจริญการแว่นท่าแรกครับตัววัดสายตาพี่น้องนะครับด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับฟรีพี่น้องเอ๋ยบ่ได้คิดเอาเงินเด้อฟรีได้นิวเจริญการแว่นนะครับท่าแร่อยู่ตรงข้ามกับอารามรักกังเขนท่าแร่บ่ใกล้บ่ไกลกับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องสายตาบ่ดีสายตาเอาเมียแต่งน้อยบ่ลูกหลานบางสายตอกสายตาบ่ โอ้ยมีหมดได้พี่น้องเอ๋ยอักบ่แม่นดอกคู่มื้อนี่สายตาน่ะสำคัญชะไหนโยจ้องเบิ่งแต่โลกสีฟ้าหลายมันจักอะไรจอสีฟ้าจอมือถอกมือถือเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้สายตาเฮานะครับมันสั่นมันยาวต้องอ่านตัวหนังสือก็สิเป็นตัวน้อยเป็นตัวใหญ่จากตัวใหญ่เป็นตัวน้อยแน่ๆบ่เห็นฟ้ามัวบ่นี่ก็ไปวัดสายตาเด้อที่นิวเจริญการแว่นสาขาทะเลนะครับฟรีนะครับมีเสื้อนักศึกษาให้แสดงบัตรลดทันทีถึง 50-70% นะครับสำหรับผู้สูงอายุก็ให้ราคาพิเศษนะครับมิตรภาพก็จะมีสาขาที่เปิดใหม่อยู่ทางดงมไฟตรงข้างกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับคุณหนุ่มคุณดาวเป็นผู้บริหารจัดการนะครับวรวุฒิลงซบครับท่านผู้ช่อยท่านผู้ซ้อยฮะล่ะผู้ซ้อยวรวุฒิอินทิราชอินทิเสนขออภัยครับอินทิเสนโอ้ยไปอินทิราชพุ่นเนาะวรวุฒิลงซบนะครับผลิตและจำหน่ายลงซบแบบคริสนะครับแบบสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับขนาดน้อยขนาดใหญ่ราคาแตกต่างกันไปนะครับอยู่ติดถนนคนทำดาวชุมชนฟงฟูนะครับที่ต่อสอบถามได้0872199503กับบัวรวุฒิโรงศพบ้านทะเลนะครับอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างฮิวต์มูซีวันหนองบัวทองพร้อมเด้อนะครับให้การบริการต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเห็ดเป็นรถดำเปลี่ยนแคสซีดามแคสซีเห็ดรถโม่ปูนเปลี่ยนเผาเปลี่ยนล้อมูนี่นะครับไปที่อู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างอัดสายไฮดรอลิกมูนิให้การบริการพร้อมแล้วก็ยังกู้ข้อมูลรถที่ไปรีแมปมาที่เป็นรถไฟฟ้ายังให้กู้ข้อมูลคืนเก่าเข้ามาก็ได้นะครับที่อู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างของเฮียวุฒนะครับมูซีบ้านหนองบัวทองนะครับอู่ช่างเอกให้การบริการในเรื่องของการเฮ็ดน้ำสีรถยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์จำหน่ายอะไรเก่าใหม่หรือว่าเชียงกงฮะล่ะนะครับโดยเสียเอกนะครับคุณสุรศักดิ์ทรงฤทธิ์สิงห์เป็นผู้บริหารจัดการนะครับอู่ช่างเอกบ้านทะเลอยู่ที่กระตุ่มมองทางลงโรงขาสัตว์เทศบาลตำบลทะเลนะครับอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าบ้านทะเลนำเด้อซื้อไก่อยู่ใส่บดสดต้องอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าบ้านทะเลเด้อนะครับชิ้นส่วนก็มีพวกไก่เนื้อหมูยอไก่จ้อปลาจ้อมูนี่นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องปรุงของไส้ในครัวเรือนเปิดตั้งแต่ตีสี่ฮอตหกโมงแรงนะครับพี่น้องนะครับอยู่ตลาดเก่าทะเลนะครับคุณเทพกรสมุทรพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลทะเลเป็นผู้บริหารจัดการและเจริญนะครับมาทางเดอะเนเจอร์บริการห้องพักพร้อมแล้วก็ตลาดรถออทานิตยังบริการรถให้เช่านำเด้อนะครับโดยเสียออสเซียจะสปอร์ตเป็นผู้บริหารจัดการนะครับที่รถแล้วก็เดอะเนเจอร์อยู่ที่ถนนใหญ่ไซนครพนมนะครับเข้ามาทางทะเลใกล้กับอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่นเรื่องการช่างของเฮียวุฒิ084-692-8793นะครับนี่คือห้างร้านและก็เต้นรถ แล้วก็ยังมีทางร้านทะเลยานยนต์ครับช่วงนี้มีรถเข้ามาใหม่เด้อนะครับมาแบ่งให้พี่น้องไปใช้กันนะครับเป็นรถ Honda Kick นะครับ125ไอพี่น้องเลยนะครับเป็นรถใหม่ได้ยังงามขนาดครับพี่น้องเลยนะครับ PC เป็นรถที่รุ่นใหม่นะครับPC รุ่น Honda Kick 125ไอนี่ครับสีดำนะครับสภาพเดิมครับทะเบียนกับสกลอย่างดีเลยครับทะเบียน2กง.สกลนคร235นี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขายบ่แพงครับ13,500ครับพี่น้องเล่มชุดโอนมีครบเบิ่งรถได้อยู่ร้านทะเลยานยนต์เพิ่งเข้ามาใหม่ได้2มื้อนี้ล่ะนะครับเข้ามาเมื่อวานรอบบ่ายนะครับมื้อนี้ก็ลงผมยังไปลงเฟซให้เนาะสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากเอาไปใช้ก็เชิญไปเบิ่งรถได้ต่อรองได้อยู่ร้านทะเลยานยนต์นะครับเวลาหมดพี่น้องเลยป้าว่าจะเปิดเพลงนะครับให้ได้ฟังป้าต้อยก็เข้ามาสถานีน้ำตาฝากทุกเสียงทุกสายเป็นเพลงที่มักแล้วก็เพราะมากฝากให้นาไม่เป็นพิเศษเด้อรอๆเด้อเพลงนี้ก็ได้พี่น้องสถานีน้ำตาส่วนเพลงนะครับรอยยิ้มนักสู้นะครับของสาวแก้วก็ขอข้างคาไว้เด้อนะครับบทได้เปิดแล้วพอเวลาหมดแล้วครับเวลาหมดแล้ว
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153111511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคฤหัสถ์สาวกนะครับก็ติว่าทำไมคฤหัสถ์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระเป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิอาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: ทางที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้ช่วยเบื้องต้นกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่วินเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเมื่อใดเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์บันเทิงและพระคุณธรรมสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้ต้นเดือนกันยาแต่ก็มาถึงวันศุกร์แล้วนะครับเป็นวันศุกร์ที่4ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับแดดค่อนข้างจะร้อนจ้านะครับสำหรับวันนี้มนสกลทวาปีได้นำเอาพยากรณ์อากาศนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อวานนี้ว่าในเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมไปถึงวันที่7ขออภัยไม่ใช่กรกฎาคมกันยาตั้งแต่วันที่4กันยายนไปถึงวันที่7กันยายน2569กลุ่มฝนจะเริ่มเข้าสู่ประเทศไทยอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็วันนี้เป็นวันเริ่มนะครับไม่ทราบว่าเข้ามาถึงหรือยังแต่4ถึง7นะครับเตรียมตัวไว้ทางด้านจังหวัดสกลนครนี่ท่านผู้ว่าแม่เมืองนะครับผู้ว่าสุภาพสตรีระนิดาเหลืองทิติสกุลท่านยังออกประกาศเลยนะครับเตือนพี่น้องประชาชนชาวสกลนครระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหรือตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ท่านบอกอย่างนั้นนะครับทันสมัยมากๆครับสำหรับแม่เมืองท่านนี้นะครับก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครระนิดาเหลืองทิติสกุลสวัสดีครับหนุ่มนาหัวบ่อ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมมีฝนตกไหมมีฝนตกไหมทางนาหัวบ่อ
2: ไม่มีครับ
1: อ๋อเหรอครับ
2: ขอตอบครับ
1: ครับว่าไงนะ
2: ตอบพี่เจี๊ยบแล้วก็เทศบาลหนองรับครับ
1: โอ้ขอมอบไอ้เพลงให้กับเจี๊ยบกับเทศบาลหนองลาด
2: พี่วาด้วยครับ
1: พี่วาด้วยครับผม
2: ครับของเขาดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับอ๋อขอมอบเพลงเอ้ยใช่แล้วขอมอบเพลงเพิ่มให้กับ เจี๊ยบวาเทศบาลหนองลาดเอามาตอนนี้นะครับกำลังเล่าข่าวนี่แหละหนุ่มนาหัวบ่ อทางอำเภอพนานิคมขอบคุณนะครับที่ฟังอยู่แล้วคดีก็เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็เราไม่มีว่าเราจะเชื่อใครแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเชื่ออุตุนิยมวิทยานะครับเพราะว่าเขาได้ตรวจสอบสภาวะอากาศผ่านทางดาวเทียมเจสดานะครับแล้วเขาก็เห็นลักษณะอากาศมันเป็นอย่างไรแล้วเขาก็มาคำนวณอีกครั้งหนึ่งตามวิชาการของอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เอามาออกเป็นข้อมูลฝากไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับยังไงเราก็ต้องเชื่อเขาเอาไว้ก่อนสำหรับวันนี้ครับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศนะครับเดี๋ยวนะครับเห็นข้อความเข้ามาอ่ะเข้ามาตอนนี้ดีทำให้อามนกักแล้วล่ะเอาขออภัยมาฟังสภาวะดินฟ้าอากาศก่อนยังไงก็เพราะว่ามันเป็นช่วงของเวลาข่าวแล้วนะครับเพลงก็วางไว้ก่อนเรื่องสภาวะดินฟ้าอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าอันนี้เดี๋ยวมาฟังของท่านผู้ว่าเมืองสกลนครก่อนเนาะเห็นพอดีเห็นข้อมูลของท่านนะครับก็ตรงกันกับอุตุนิยมวิทยานั่นแหละเท่าที่ดูเมื่อเช้านะแต่ว่าตอนที่ท่านออกข้อมูลมานี่นะครับก็คงจะเป็นข้อมูลเดียวกับอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะฉะนั้นก็เอาของอุตุนิยมวิทยาตรงๆนะฮะดีกว่าสำหรับอุตุนิยมวิทยาหายไปไหนละประกาศด่วนอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวขออภัยเป็นประกาศคนละเรื่องประกาศอุตุนิยมวิทยาวันที่4ถึง7กันยายนจาก TNN ช่อง16นะครับบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน69วันที่4ก็คือวันนี้วันศุกร์วันนี้ล่ะประเทศไทยตอนบนแถวเรานะครับกับทางเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงฟังให้ดีนะไม่ใช่พูดถึงพื้นที่ลุ่มทั่วไปตามที่เคยได้ยินอันนี้บอกว่าโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วเมื่อวานนี้พายุนี้คาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศจีนในวันที่4ที่5แต่พอมาถึงวันที่4จริงๆก็ได้รับทราบว่าพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันพายุดีเพรสชันนี่ก็คือฝนไม่ใช่ลมในลักษณะต่อไปในระยะต่อไปเป็นดีเพรสชันในระยะต่อไปอาจจะยังไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมเนี่ยในระยะต่อไปเพราะว่าขึ้นวันนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับทั้งนี้วันที่4กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันที่4วันนี้นะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักภาคเหนือนี่มีอยู่2จังหวัดสามจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานบ้านเราพื้นที่เสี่ยงเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพื้นที่ติดกับลุ่มน้ำโขงก็คือ1บึงกาฬ2นครพนม3มุกดาหาร4ยะโสธร5อำนาจเจริญและ6อุบลราชธานีวันนี้นะครับวันที่4นะไม่ได้เตือนสกลนครเพราะเราไม่ได้ติดลุ่มน้ำโขงครับคราวนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักไอ้ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะครับคราวนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักคือไม่มากไม่ใช่บาดหนักมากภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่เมืองเลยครับจังหวัดเลย1 2หนองบัวลำภู3อุดรธานี4หนองคาย5กาฬสินธุ์5สกลนครก็มีสกลนครด้วยนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก6กาฬสินธุ์7ขอนแก่นขอนแก่น8มหาสารคาม9 101และ10ศรีสะเกษตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้นะครับตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแต่ไม่ใช่หนักมากคือหนักมากไม่มีชื่อจังหวัดสกลนครนะฮะแต่ว่าตกหนักนี่มีชื่อสกลนครละนะครับภาคกลางพื้นที่ฝนตกหนักพื้นที่ฝนตกหนักลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกพื้นที่ฝนตกหนักนครนายกจันทบุรีและตราดอันนั้นวันที่4วันพรุ่งนี้ล่ะพยากรณ์ล่วงหน้าไว้วันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากวันพรุ่งนี้มีที่ใดบ้างภาคเหนืออุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสี่ยงฝนตกหนักมากยังไม่มีสกลนครเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอันนี้เสี่ยงฝนตกหนักมากคราวนี้เสี่ยงฝนตกหนักล่ะวันที่5นะครับเสี่ยงฝนตกหนักนั้นภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรตะวันออกเฉียงเหนือล่ะเสี่ยงฝนตกหนักวันที่5หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยะโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษเสี่ยงฝนตกหนักมากส่วนภาคกลางอันโอไม่ใช่ตกหนักมากเสี่ยงฝนตกหนักที่ผ่านที่พูดไปสักครู่ ส่วนภาคกลางเสี่ยงฝนตกหนักสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอันที่5ส่วนวันที่6คาดการว่าดังนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุบลราชธานีอ้าวไม่มีภาคเหนือเหรอไม่มีนะไม่เห็นลงตกหนักมากนี่มีเฉพาะอุบลราชธานีนะวันที่6อ่ะภาคตะวันออกก็มีเฉพาะจังหวัดตราดในวันที่6เช่นกันเสี่ยงฝนตกหนักภาคเหนือล่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อันนี้ไม่ใช่หนักมากตกหนักเฉยๆส่วนตะวันออกเฉียงเหนือก็หลายจังหวัดล่ะครับตกหนักนี่วันที่6เนาะเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโอ้โหตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ใช่พบตกหนักอยู่ในเกณฑ์เจอฝนตกหนักมากนี่มันทุกจังหวัดหรือเปล่านี่1จังหวัดเลย2หนองบัวลำพู3อุดรธานี4สกลนคร5นครพนม6ชัยภูมิ7ขอนแก่น8กาฬสินธุ์9มุกดาหาร10มหาสารคาม11 101 12ยโสธร13อำนาจเจริญ14นครราชสีมา15บุรีรัมย์16สุรินทร์และ17ศรีสะเกษโอ้17จังหวัดนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนตกหนักเนาะอันนี้ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีคราวนี้ไปวันที่7นะครับจากคาดการลักษณะอากาศด้วยการตรวจสอบนะครับโดยเรดาร์ผ่านดาวเทียมดาวเทียมก็ดาวเทียมกิสดาครับที่ติดตามสภาวะอากาศในประเทศไทยตกหนักวันที่7ไม่ได้บอกตกหนักมากนะวันที่7บอกตกหนักอย่างเดียวภาคเหนือตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะตกหนักสกลนครนครพนม1 2สามกาฬสินธุ์สี่มุกดาหารห้าร้อยเอ็ดหกยโสธรเจ็ดอำนาจเจริญและแปดอุบลราชธานีส่วนภาคกลางก็นคร

เกี่ยวกับเรื่องฝนตกนะครับ 4-7 และก็เสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับเงาเรื่องฝนผ่านไปอุตุเตือนคราวนี้ต่อไปก็คงเป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเช็คราคาน้ำมันนะครับยังบุราคาน้ำมันอยู่ไหนสำหรับราคาน้ำมันนะครับวันนี้4กันยายน69บางจากปตท.อัปเดตราคาล่าสุดปั๊มบางจากปั๊มปตท.อัปเดตราคาล่าสุดราคาน้ำมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังบริษัทปตท.น้ำมันและค้าปลีกจำกัดมหาชนและก็บางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอ60สตางค์ที่ผ่านมาเมื่อก่อนโน้นนะครับแล้วก็ดีเซลขึ้น75สตางค์ตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมาขึ้น70สตางค์75สตางค์อันนั้นเราใครไปเติมตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมานั่นแหละนะครับแต่ว่าราคานั้นก็ยังเป็นราคาที่ยังไม่บวกภาษีบำรุงท้องถิ่นบำรุงท้องที่นะครับเบนซินลิตรละ 47.28 คือเบนซินที่ไม่มีการผสมสารอื่นนะครับ 47.28 ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ 47.79 เบนซินซุปเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ลิตรละ 49.79 แก๊สโซฮอล์98บวกลิตรละ48.44แล้วก็แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ29.23แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ38.29แก๊สโซฮอล์91ลิตรละ 37.92 อันนี้ยังไม่ได้บวกภาษีนะเพราะนั้นบวกภาษีนี่มันก็อาจจะ38กว่าเกือบ39นะครับแก๊สโซฮอล์95 38.29 แก๊สโซฮอล์91 37.92 แล้วก็แก๊สโซฮอล์ E20 33.29 ซุปเปอร์พาวเวอร์ลิตรละ54.25 เอาน้ำมันดีเซลอันนี้น้ำมันดีเซลก็สรุปความแล้วตั้งแต่วันที่2นะฮะขึ้นมา75สตางค์บ้าง70สตางค์บ้างนะครับก็อยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น75สตังค์กับ60สตังค์นะฮะประมาณนั้นล่ะนะครับทำไมถึงบอก75กับ60เพราะในนี้มันมี2อย่างบางอย่างนั้นขึ้น75สตังค์บางอย่างนั้นขึ้น60สตังค์นะครับโอ้โหตอนนี้อ๋อเป็นราคาตั้งแต่วันที่2แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังคงเป็นราคาเดิมอยู่ไม่ถือว่าขึ้นมาตั้งแต่วันที่2วันสุคนธวาปีไปเติมมาแล้วล่ะครับเติมมันขึ้นนี่แหละ

0: คราวนี้ก็มาข่าวอื่นต่อคนมีข่าวมีผู้หญิงคนหนึ่งมีอาชีพหญิงสาวนะครับวัย30ครับรับจ้างแค่พันเดียวขับเก๋งส่งยาบ้า 4,000 เม็ดความเสี่ยงสูงนะโดนจับขังนะเอาพันเดียวรับจ้างส่งน้ำมันส่งยาบ้าตั้ง 4,000 เม็ดรับจ้างแค่พันเดียวเหรอวันนี้ครับ4กันยายนพันตำรวจโทกมุลภพหารเวชสารวัตรทางหลวง5กองกำกับการ3กองบังคับการทางหลวงสนที่กำลังร่วมกับกองกำกับการฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสระแก้วร่วมกันจับกลุ่มนางสาววรัตขอสงวนนามสกุลอายุ30ปีพร้อมของกลางยาบ้า 4,000 เม็ดซุกซ่อนในถุงพลาสติก20ถุงรถยนต์เก๋งฮอนด้าซิตี้สีบรอนเงินและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโดยจับกลุ่มได้บริเวณถนนทางหลวง317สระแก้วจันทบุรีหมู่7ตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ขยายผลเครือขายยาเสพติดในพื้นที่จนทราบว่านางสาวนวรัตน์มีพฤติการใช้รถเก๋งคันดังกล่าวเป็นพาหนะในการรับส่งยาบ้าให้กับลูกค้ากระทั่งสายรับแจ้งว่าผู้ต้องหากำลังขับรถนำยาบ้าไปส่งณเวลานี้จึงประสานตำรวจทางหลวงออกสกัดจับจนพบรถเป้าหมายที่มีรายงานไว้วิ่งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข317เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อขอตรวจค้นโดยมีนางสาวณวรัตน์เป็นคนขับเพียงลำพังจากการตรวจค้นอย่างละเอียดพบยาบ้าจำนวน 4,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะนั่งคนขับสอบสวนนางสาวนวรัตน์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนจริงโดยได้รับการว่าจ้างจากผู้สั่งซื้อให้นำเงินสดไปซื้อยาบ้าจากนางสาวพลอยผ่านทางแอปพลิเคชัน Messenger จำนวน2มัดในราคามัดละ 20,000 บาทเพื่อนำไปส่งต่อให้ลูกค้าโดยตนเองนั้นจะได้รับเงินค่าจ้างวิ่งส่งยาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งเรียกว่าเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้านที่เราเรียกกันนั่นแหละโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่ระบาดกระจายในกลุ่มประชาชนในข้อหานี้นะฮะแล้วก็ได้นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปโอ้น้องเอ้ยเงิน 1,000 บาทเท่านั้นแหละเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแล้วหมดอิสระเลยเนี่ยรถยนต์เก๋งที่มีอยู่ก็ไม่ได้ใช้และติดคุกแล้วเนี่ย คิดให้ดีนะครับมันคุ้มไหมวัย30รับจ้างพันเดียวอะส่งยาบ้า 4,000 เม็ดท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านคิดว่าอย่างไรมันคุ้มไหมสำหรับมนต์สกลทวาปีคิดว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าได้แค่พันเดียวนะครับแล้วติดคุกนี่ติดนานแล้วบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับมนต์สกลทวาปีก็ได้บอกมันไม่ใช่โดนจับทุกครั้งนี่ครั้งที่มันรอดมันก็รอดถูกต้องแต่ว่ามันไม่ควรเสี่ยงอะนะฮะเพราะว่าได้เงินพันเดียวนะเราหมดอิสระหมดเลยมาฟังข่าวอื่นต่อครับเรื่องของยาบุ้งยาบ้าเรื่องคนรับจ้างส่งพันเดียวนี่แหละข่าวนี้อีกข่าวหนึ่งครับจากข่าวไทยรัฐนะฮะไทยรัฐออนไลน์บอกว่ายิงเพื่อนรักกลางตลาดโต้รุ่งก่อนปลิดชีพตัวเองหนีผิดคาดปมหนี้สินรุงรังอันนี้ก็ไม่คุ้มอีกครับยิงเพื่อนแล้วตนเองไม่ควรตายควรไปติดคุกดีกว่าแต่ว่านี่ไม่คุ้มเองตายข้าก็ตายนี่ว่าคิดให้ดีก่อนตัดสินใจอะไรมาฟังรายละเอียดของข่าวนี้ฆ่าเพื่อนเขาตายและตัวเองก็ฆ่าตัวเองตายแล้วได้อะไรก็มันก็ได้สิได้อะไรล่ะได้ความตายนี่แหละครับตลาดโต้รุ่งที่ลพบุรีแตกฮือพ่อค้ายิงเพื่อนรักดับคาร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนปลิดชีพตัวเองหนีผิดตำรวจตั้งปมหนี้สินเชิญผู้เกี่ยวข้องไปสอบเพิ่มหาสาเหตุที่แท้จริงโอ้ยยิงเขาตายแล้วยิงตัวเองหนีผิดแล้วหนีผิดนี่เพื่อไปลงนรกหรืออย่างไรอยู่มีชีวิตติดคุกจะดีกว่าเอาละครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละครับสัจธรรมเมื่อเวลา 21:30 นวันที่3กันยายน2569เมื่อวานนี้ตำรวจศูนย์วิทยุ191ลพบุรีรับแจ้งมีเหตุยิงกันที่ตลาดโต้รุ่งสระแก้วที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวน2รายพันตำรวจโทเอกวิทย์ทองทุ่มสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูพอไปถึงที่เกิดเหตุพบมีประชาชนจำนวนมากที่มาซื้อของอยู่ของกินนั่งกินที่ตลาดโต้รุ่งแตกตื่นวิ่งหนีกระสุนกันจ้าละวันบริเวณหลังร้านก๋วยเตี๋ยวพบร่างนายเพ็ญภาควัดวันธนาอายุ62ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดจำนวน4นัดที่หน้าอกชายโครงแขนซ้ายและต้นขาขวาชายโครงขวาแขนซ้ายและต้นขาขวานอนจมกองเลือดมีปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.จำนวน4นัดตกอยู่ท่ามกลางเสียงร้องไห้ของภรรยาและลูกซึ่งให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเบื้องต้นด้วยเสียงละล่ำละลักจับใจความไม่ได้เพราะเสียใจนะครับถัดจากร้านก๋วยเตี๋ยวพบร่างนายกู้เกียรติหรือกิจหารสืบสินสุขหารสืบสินสุขอายุ64ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดบริเวณหน้าผาก เลือดไหลเต็มนองพื้นแดงฉานปืนตกอยู่จำนวน1กระบอกปลอกกระสุนจำนวน5นัดซึ่งทราบว่ารายนี้แหละเป็นมือปืนที่ก่อเหตุยิงนายเพ็ญภาคจากการสอบสวนพบว่ามีมือปืนผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงหน้าผากตัวเองจบชีวิตหนีความผิดอีกแล้วครับท่านนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.ตกอยู่1ปลอกจึงได้รวบรวมเพื่อเป็นหลักฐานซึ่งจากการชนสูตรพลิกศพนายกู้เกียรติพบว่าที่เอวนะยังมีอาวุธปืนขนาด11มม.อีกนะ1กระบอกโอ้คาดมา2กระบอกเลยนะมายิงเขาเนี่ยแล้วก็ยิงตัวเองอ่ะจึงได้ทำการเคลียร์กระสุนเพื่อความปลอดภัยก่อนตรวจสอบโดยละเอียดพบมีซองแม็กกาซีนบรรจุกระสุนอีก3แม็กนุ่นโอ้โหยังก็ออกไปสนามรบเลยนะเตรียมมาเยอะจังนางสาวพูนสุขอายุ54ปีภรรยาของนายเพ็ญภาคเผยว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมานานนะหลายสิบปีเพื่อนซีซึ่งทั้งคู่ต่างก็มาขายของใกล้กันแฟนก็ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดผู้ก่อเหตุนี่มีร้านติดกันต่างคนต่างทำมาหากินกันมานานไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรแต่ทราบว่าทั้งคู่เคยมีปากเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันมาก่อนแล้วก็กลับมาดีกันแต่ระยะหลังได้ข่าวว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทวงหนี้โดยตนเองไม่เคยทราบมาก่อนถึงปัญหานี้ว่าคนที่เป็นมือปืนน่ะเป็นหนี้เป็นสินสามีตนช่วงเกิดเหตุนายกู้เกียรติได้มานั่งกินลำไยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับช่วงเกิดเหตุนายกู้เกียรติได้มานั่งกินลำไยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็นั่งกินลำไยไปมองหน้านายเพ็ญภาคไปขณะที่นายเพ็ญภาคกำลังขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดประมาณ15นาทีจึงเดินลุกขึ้นไปจ่อยิงนายเพ็ญภาคเลยนายเพ็ญภาคซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ล้มคว่ำท่ามกลางความตื่นตระหนกด้วยเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจก่อนที่นายกู้เกียรติจะเดินมาที่ร้านตนเองเฉยๆยิงเขาแล้วนะกลับมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อของตัวเองควักบุหรี่ออกมาสูบบุหรี่พ่นควันอย่างสบายใจประมาณไม่เกิน5นาทีจากนั้นบุหรี่ยังไม่หมดมวนแต่ได้หยิบปืนกระบอกเดียวกันนั้นจ่อหน้าผากตัวเองปลิดชีพท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันอาจจะสะสมความแค้นเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินที่ไม่มีชำระให้กันซึ่งจะได้เชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องไปทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปเป็นหนี้เขาก็ทวงหนี้แหละครับเพราะว่ายืมกู้ยืมเพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องใช้หนี้ครับไม่ใช่ว่ากู้ไปแล้วไปตัดไม้โทออกในคำว่ากู้ตกลงเงินกู้ก็เลยก็เลยเป็นเงินกอสระอูตัดไม้โทออกนั่นแหละครับอย่าหาทำเลย นะครับแต่ก็อย่าได้เอาสาเหตุเอาข่าวที่ฟังเหตุการณ์นี่นะครับมาเล่าให้ฟังนี่นะฮะเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเอามาฟังให้เป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ควรทำนะครับคราวนี้มาฟังอีกข่าวหนึ่งวันนี้มีแต่ข่าวโหดๆครับด่วนเกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานนิคมบางเพียง16นาฬิกาวันที่3กันยายนเมื่อวานเกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมบางเพียงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นมีรายงานยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยเร็วต่อมาเจ้าหน้าที่ทีมดับเพลิงบางเพียงพร้อมด้วยทีมกู้ชีพได้รุดเข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้บาดเจ็บ3รายทางเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนนะครับจากการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ไม่พบแสงเพลิงหรือกลุ่มควันโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจพิสูจน์หาสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบหลังจากได้มีการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่มุนสกลทวาปีได้ข่าวมาเล่าให้ท่านฟังนี่ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้นะครับบอกได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ในขณะนี้นะครับเหตุการณ์ที่ยังมีอีกเปิดคำสารภาพหนุ่มวัย15ปีบุกโรงเรียนเล่าปมในใจคาใจให้ฟังอันนี้เหตุการณ์ในโรงเรียนเมื่อวานนี้รู้สึกได้เอามาเล่าแล้วมั้งเนาะโรงเรียนเดียวกันหรือเปล่า9นาฬิกาของวันที่3สิงหาคม3สิงหาคมนะครับไม่ใช่3เมื่อวานนะ3สิงหาคม2569พลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเยาวชนชายวัย15ปีนักเรียนชั้นม.3ก่อเหตุยิงกราดในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมประชุมร่วมกับตำรวจและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุโดยระบุว่าสถานการณ์จบลงด้วยดีเนื่องจากมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพด้านบิดาของเยาวชนเปิดเผยว่าลูกชายนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาโดยมีความเครียดสะสมจากหลายเรื่องซึ่งโรงเรียนและครูแนะแนวเคยพูดคุยกับครอบครัวแล้วพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สามารถเจรจาสร้างความไว้วางใจจนช่วยระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีส่วนคดีพนักงานสอบสวนสอบปากคำแล้วนะครับก่อนส่งตัวไปให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการ ตามกฎหมายโดยเจ้าตัวมีอาการสงบนิ่งระบุว่ารู้สึกคลายเครียดหลังได้พูดคุยกับพ่อแม่และยอมรับผิดกับสิ่งที่ตนได้กระทำสำหรับแรงจูงใจเยาวชนอ้างว่าก่อนเกิดเหตุนั้นเพราะมีความโกรธแค้นใครบอกว่าแค้นเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและไม่พอใจกรณีที่ครูนำเอาเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ขณะที่เจ้าตัวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีควบคู่กับการเยียวยาสภาพจิตใจและวางมาตรการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นใหม่เบื้องต้นตำรวจแจ้ง4ข้อหาได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนข้อหาแรกข้อหา2มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาที่3พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาอีกข้อหาหนึ่งที่4ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรป่วยนะครับป่วยจากความเครียดนะฮะอันนี้ก็เห็นหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับอันนี้ควรจะให้ความรู้ต่างๆกับลูกถ้าเห็นผิดสังเกตผิดปกติแล้วก็มันคุยกับลูกนะเพื่อให้ลูกได้เข้าใจว่าเออพ่อแม่รักเราเราได้ความอุ่นจากพ่อแม่แม้ว่าเราไปโรงเรียนจะโดนเพื่อนว่าโน่นว่านี่หรือบางทีก็โดนครูเอาประวัติเราไปเล่าให้กับคนอื่นฟังแล้วนี่ต่อมาโรงเรียนดังกำแพงเพชรออกประกาศด่วนหลังเด็กม.3ควง9มม.ก่อเหตุในโรงเรียนอันนี้ก็ลงโอก็ประกาศหยุดโรงเรียนนั่นแหละนะครับวันที่3ที่4กันยาจะมีการเรียนการสอนแบบทางออนไลน์แหละนะครับ1ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนในรูปแบบออนแฮนด์ออนไลน์หรือออนเดมานด์อันนี้กำหนดเปิดเรียนรูปแบบปกติในวันจันทร์ที่7กันยายนณโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมทางนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนวชิรประการทางโรงเรียนก็กลัวคุณครูกลัวนักเรียนนะครับได้รับผลกระทบนะฮะจากเหตุการณ์นี้ก็เลยประกาศปิดเรียนนะปิดไปวันที่6ที่7หรืออย่างไรเมื่อกี้นี้ที่พูดไปแล้วน่ะตัวเองพูดไปแล้วตัวเองก็ลืมนะครับแต่ว่าก็ปิดเรียนซะก่อนว่าอย่างนั้นล่ะเหตุรุนแรงมาฟังอีกข่าวนึงครับยังมีเวลาพอได้ฟังนะครับข่าวนี้นี่รู้เผยสาเหตุเบื้องต้นเสียงระเบิดสนั่นนิคมบางเพลียงเจ็บ3รายอันนี้ก็ในสมุดปากการนะที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้เขารู้บอกว่าเขารู้สาเหตุแล้วนะครับไม่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเร่งเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ทีมดับเพลิงบางเพลียงพร้อมทีมกู้ชีพเข้าพื้นที่นะครับข่าวเดิมนั่นแหละนะครับรู้สาเหตุแล้วล่ะนะครับเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุของเสียงระเบิดเกิดจากเครื่องจักรภายในโรงงานขัดข้องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียด และสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุไม่พบแสงเพลิงหรือกลุ่มควันและสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็กรณีที่เล่าข่าวมาให้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นๆ นั่นแหละนะครับบางเพลียงบางเสาธงแล้วก็มาต่ออีกข่าวหนึ่งมีเวลาพอที่จะได้ฟังข่าวสุดท้ายข่าวสุดท้ายนี่เกี่ยวกับอะไรทางบุรีรัมย์เนี่ยที่ว่าตึกอาคารสั่นไหวเมื่อวานนี้เอามาเล่าให้ฟังอยู่แต่ว่าอุตุนิยมวิทยาหรือนักวิชาการบอกว่าบุรีรัมย์นี่ไม่ได้อยู่ในรอยแยกของแผ่นดินไหวหรือของผิวโลกแต่ทำไมมันตึกสั่นไหวได้เพราะนั้นอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ยืนยันแล้วกรณีตึกเทศบาลและก็ห้างดังสั่นไหวนะครับโยกไปโยกมาและห้างสรรพสินค้าอีก2แห่งรับรู้ถึงความรู้สึกไหวทั้งหมดไม่ใช่แผ่นดินไหวมีความเป็นไปได้นะ ขออภัยน้ำใต้ดินหรือเลนเคลื่อนทำให้อาคารสะเทือนได้ระบุบุรีรัมไม่มีรอยเลื่อนนะครับรอยเลื่อนที่จะเป็นแผ่นดินไหววันที่3กันยายนเมื่อวานกรณีอาคารสำนักงานเทศบาลบุรีรัมสูง5ชั้นรับรู้การสั่นสะเทือนได้ชัดเจนเจ้าหน้าที่กว่า100คนวิ่งออกจากตัวอาคารอนละหมานและทราบในเวลาต่อมาว่ายังมีห้างโรบินสันและห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์รับรู้การสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันแต่ไม่รุนแรงเท่ากับอาคารเทศบาลนครบุรีรัมย์ในเวลาต่อมากรมอุตุวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาชี้แจงว่าจากการตรวจวัดแผ่นดินไหวไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ดังกล่าวเลยแต่จะต้องเฝ้าระวังและยังคงติดตามและตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องการชี้แจงดังกล่าวยังฝืนความรู้สึกของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครบุรีรัมย์อยู่รวมถึงประชาชนทั่วไปที่รับทราบข่าวยังอยากจะรู้ข้อมูลที่แท้จริงว่าสาเหตุจากอะไรและอยากให้กรมอุตุออกมาชี้แจงให้ละเอียดชัดเจนมากกว่านี้ล่าสุดนายพัฒนามณฑลผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ได้ออกมากล่าวย้ำว่าช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ14นาฬิกาของวันที่2กันยายนที่มีการรับรู้แผ่นดินไหวหรือเข้าใจว่าแผ่นดินไหวซึ่งการจากการตรวจสอบของกองแผ่นดินไหวมันไม่สัมพันธ์ว่าเป็นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นกรมอุตุที่จังหวัดบุรีรัมย์จะมีเครื่องมือวัดอัตราเร่งของพื้นดินถ้ามีพื้นดินสั่นไหวก็จะส่งข้อมูลไปที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวทันทีซึ่งวันและเวลาดังกล่าวเครื่องมือไม่ได้รับข้อมูลอะไรแต่อย่างใดส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้หลายทางเช่นเลนใต้ดินเคลื่อนตัวหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่สามารถระบุได้แต่ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวที่บุรีรัมย์แน่นอนกับบอกว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกอกตกใจอะไรมากนะครับแต่มันไหวได้ไงไม่ตกใจได้ไงเนี่ยมันสั่นสะเทือนน้ำที่ตั้งไว้ในแก้วนะครับมันก็ยังสั่นไหวปุ๊บนะครับไม่ให้เขาตกใจได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ไม่รู้จะยังไงก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาความละเอียดให้ประชาชนนะครับเดี๋ยวนี้ประชาชนเกิดไม่เชื่ออุตุนิยมวิทยาแล้วนะทำไมอ่ะก็ไม่มีรายละเอียด
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสต์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคริสต์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณนะครับมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการอยู่ด้วยกันกับไก่วุฒิไกรทองอันตังนะครับเจ้าของเสียงเพลงพิราบขาวนกพิราบขาวนั่นแหละเมื่อเช้านี่ฟังเพลงอะไรเกาหลีเหรอ
1: เพลงจีน
0: เพลงจีนเนาะโอ้ทำนองอันเดียวกันเลยกับพิราบขาวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนี้แล้วก็ต้องขออภัยเพราะว่าในช่วงข่าวก็มีแฟนเพลงโทรมาขอเพลงไว้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังไม่ได้คุยมึงยังไม่ได้พูดอะไรกับท่านผู้ฟังก็แฟนเพลงเจ๊เหมยนะครับก็แนะนำเพลงเข้ามาแล้วคราวนี้อีกท่านหนึ่งเมื่อกี้นี้นะครับสาวน้ำหวานนะครับจากทางอำเภอพนานิคมก็เข้ามาแต่ว่ากดรับแล้วพูดไม่ได้ยินเสียงกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ขอสงสัยไม่มีเบอร์อามนแต่ว่ามีทางแชทอยู่ก็เลยโทรคุยมาทางแชทคราวนี้คุยกันไปไม่ได้ยินเสียงกันอ่ะเพราะนั้นคุยทางแชทกับอามนทางเมสเซเจอร์อะไรนั่นยังไม่ได้นะถ้าทางไลน์นี่อาจจะได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอมนบอกเบอร์ของอมนให้นะครับเดี๋ยวค่อยโทรมาเอามาแบบเดิมอีกแล้วน้ำหวานนี่นะครับโทรศัพท์จาก Messenger นะโทรแบบวิธีนี้แหละมันถึงคุยกันไม่ได้นี่รับสายแล้วนะครับสวัสดีครับเห็นไหมครับเป็นยังไงทำยังไงก็ไม่ได้ยินเสียง บอยสวัสดีครับคุยกันแล้วไม่ได้ยินไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัดสายไปก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเขารอฟังอยู่นะครับจากทางพนานิคมสาวคนนี้ใช้ฉายาตัวเองว่าน้ำหวานนะฮะไม่ใช่น้ำผึ้งหวานนะน้ำผึ้งหวานอีกคนหนึ่งอันนี้น้ำหวานเฉยๆเพลงที่จบลงไปเพลงแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อเพลงของอ้อยกระท้อนนะอ้อยกระท้อนเป็นคนขับร้องครับชื่อเพลงว่าเรารักกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็รักกันไม่ได้ก็ไม่ต้องรักจะไปฆ่าตัวตายนะครับนี่โดดน้ำตายก็มีหรือชวนกันทั้งคู่ทั้งหญิงทั้งชายไปโดดสะพานก็มีชีวิตเรายังมีความหมายมากกว่าความรักนะครับส่วนใหญ่แล้วความรักที่ผิดหวังแล้วก็มักจะอยากจะตายให้มันดูแล้วรู้รอดไปเลยก็เพราะเป็นรักครั้งแรกของวัยรุ่นทั้งหลายครับซึ่งอมนสกลทวาปีเคยผ่านชีวิตวัยรุ่นมาแล้วรู้และเข้าใจในเรื่องนี้นะครับณวันนี้นะครับตนเองผ่านชีวิตมามากทั้งเห็นจากบทเรียนคนอื่นทั้งบทเรียนที่ได้จากตัวเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายบอกลูกบอกหลานหรือลูกหลานที่ฟังอมนอยู่ความรักนะครับมันเป็นเพียงความรู้สึกช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดเลยว่าถ้าหากว่าไม่ได้มาเป็นของตัวเองไม่ต้องคิดจะฆ่าตัวตายหรอกอยู่ต่อไปนะครับไม่นานมันก็จะลืมหรือว่าเราพบคนใหม่เดี๋ยวเราก็จะลืมคนเก่าได้ไม่ต้องตายหรอกครับนะฮะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปจะมีค่ากว่ากับความรักที่เราผิดหวังนะฮะอันนี้บอกฝากไปลูกหลานหรือว่าฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับไม่ให้สังเกตลูกตัวเองถ้าเห็นมันซึมๆเศร้าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นนะ ถ้าเป็นหญิงนี่ก็ตั้งแต่12ปีขึ้นไปนี่เขาเริ่มแล้วนะแต่ผู้ชายนี่น่าจะ14ถึง16นู่นแหละผู้ชายจะเริ่มมีความรู้สึกเป็นหนุ่มนี่ช้ากว่าหญิงหญิงจะรู้สึกตัวเองเป็นสาวเร็วกว่าหนุ่มนะครับมาฟังเพลงกันต่อจากป้าต้อยครับป้าต้อยคนที่เป็นคนแจ้งผลการรับฟังเนี่ยแหละดีตลอดเลยล่ะป้าต้อยเนี่ยแนะนำเพลงไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานแนะนำเพลงไม่ได้ฟังเพิ่งจะมาได้ฟังวันนี้แหละชื่อเพลงเล่าสู่กันฟังเพลงนี้อามนชอบมากเพราะว่าเป็นเพลงเข้ารายการเพลงกลางคืนเข้ารายการข่าวไม่ใช่กลางคืนนะตอนที่อมนจัดรายการอยู่ในคลื่นของตัวเองคลื่น104นะครับเล่าสู่กันฟังเบิร์ตธงชัยฝากให้กับทุกคนแล้วก็ไม่ลืม3หนุ่ม3มุมนะครับอมนไก่วุฒิไก่ต้อยสมจิตมังกายส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็คนเฝ้าฟังให้เหมือนกันรายงานเข้ามาช่างเชษอันนี้ก็เพลงขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับฟังวันนี้Made in Thailand ของคาราบาวนะครับฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายฟังด้วยกันและก็สามหนุ่มสามมุมฟังด้วยขอบคุณมากช่างเจตเชิญครับสองเพลงครับ

ครับขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะที่ได้นำเพลงเข้ามาวันนี้หลายรายอยู่นะครับหลังไมค์นะขอบคุณเจ้เหมยด้วยแนะนำเพลงรักแท้นี่คือหลอกลวงนะครับแล้วก็ขอบคุณทางป้าต้อยด้วยสถานีน้ำตาแล้วก็สาวน้ำหวานจากทางอำเภอพันนานิคมอันนี้มาหลังใหม่ก็แนะนำเพลงบอกว่าเอาตามใจผู้จัดจัดให้เลยบอกว่างั้นนะครับสงสัยจะยังนึกชื่อเพลงไม่ออกแต่ว่าช่วงนี้นะครับขออนุญาตพูดถึงผู้ถามรายการครับอันนี้คือคนที่สนับสนุนรายการให้กับอมรได้มีโอกาสได้มีเก้าอี้นั่งตรงนี้ถ้าหากว่าไม่มีท่านเหล่านี้นะครับอมรก็ไม่มีโอกาสได้มานั่งตรงนี้เพราะไม่ใช่สถานีวิทยุของตัวเองเหมือนเมื่อก่อนนะครับอันนี้ของคนอื่นสถานีวิทยุมิตรสังทะเลหนองแสงครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตเมื่อเช้านี้เห็นรถคอนกรีตของวิบูลย์ชัยออกมาจากทางเข้าประตูอัจฉริยวิหารอัคคเทวดามิคาเอลท่าแรกเข้าใจว่าคงไปส่งปูนซีเมนต์ผสมเสร็จให้กับทางช่างที่เขาเทปูนข้างอัจฉริยวิหารอัคคเทวดามิคาเอลท่าแรกทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งถ้ำแม่พระนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนึกได้ว่านี่แหละนะครับตัวจริงเสียงจริงวิบูลย์ชัยคอนกรีตฝั่งตะวันออกทางหอระฆังของอัจฉริยวิหารนี่ก็วิบูลย์ชัยคอนกรีตแล้วครับส่งปูนซีเมนต์ผสมเสร็จให้ทางนี้ฝั่งนี้เป็นที่จอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยไปทำทางฝั่งตะวันตกของอัจฉริยวิหารอาคาเทวดามีชัยอัทแรกเมื่อเช้านี้เห็นรถแล้วตอนที่บนขับรถมาจัดรายการนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าท่านอยากได้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จนะครับซึ่งมีการผสมโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับกำกับเพื่อให้ผสม

เยอะๆหน่อยอะไรประมาณนั้นไม่เป็นไปตามสูตรมันก็สวยงามครับแต่ว่ามันจะอายุมันจะอยู่ไม่นานหลายปีเดี๋ยวมันก็ผุกร่อนแตกร้าวนะครับก็เพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าสำหรับวิบูลย์ชาคอนกรีตครับผสมโดยใช้คอมพิวเตอร์บังคับนี่มันจะเป็นไปตามสูตรเลยครับแม้ว่าเจ้าของธุรกิจคือห้างหุ้นจำกัดวิบูลย์ชัยคอนกรีตอยากจะผสมแบบให้ใช้สายเยอะๆอะไรนี่ก็คงไม่ได้เพราะคอมพิวเตอร์มันไม่ยอมหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้ถ้าหากว่าท่านสั่งปูนซีเมนต์ผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันนะกับทางอนันตชัยวัสดุก่อสร้างซึ่งมีเจลิมเป็นผู้บริหารอยู่ในขณะนี้วิบูลย์ชัยคอนกรีตกับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างถ้าหากว่าท่านอยากได้วัสดุก่อสร้างนะครับกดอิฐหินปูนทรายบอกได้แจ้งได้หรือว่าอยากได้อุปกรณ์การก่อสร้างวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับแม้กระทั่งวัสดุอุปกรณ์ประปาและก็เครื่องมือช่างถ้าหากอยากจะให้ดีที่สุดก็คือโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้วิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับแล้วก็วิบูลย์ชัยคอนกรีตนี่เป็นโรงงานผลิตแผ่นปูนอัดแรงถ้าหากว่าท่านอยากได้แผ่นพื้นบ้านน่ะเขาอัดเป็นแผ่นไปส่งให้ได้เลยนะนี่แล้วก็เสารั้วคอนกรีตอัดแรงเสารั้วลวดหนามอ่ะหรือว่าเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็เสารั้วคาร์บอยเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็สั่งได้แล้วร้านค้าใดในจังหวัดสกลนครในจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุดรธานีหนองคายเลยเฮ้ยหนองคายและบึงกาฬไม่ใช่เลยหนองคายและบึงกาฬนะครับเป็นร้านค้าที่ค้าขายวัสดุก่อสร้างแต่อยากได้เสารั้วลวดหนามอัดแรงนะครับเสาไฟฟ้าอัดแรงและก็เสารั้วคาวบอยเนาะรั้วคาวบอยนะครับอันนี้ก็สั่งได้เราส่งถึงสถานที่ที่ร้านค้าของท่านได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิบูลย์ชัยครับ3ตัวแรก081 3ตัวถัดมา954และ4ตัวท้าย7173 7173รวมทั้งสิ้น10ตัวเริ่ม081 9547173นะครับแล้วคราวนี้มาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กครับสายรุ้งหลังคาเหล็กก็เป็นแหล่งผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีตนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียอยู่ที่นี่เรารีดให้ท่านเลยนะครับอยู่ที่สายรุ้งหลังคาเหล็กนี่แหละนะทั้งลอนตรงลอนสเปนนะครับสายรุ้งมีทันชิดนะครับมีครบจบในที่เดียวแล้วก็สายรุ้งมีทันชิดนี่นะครับมีทั้งเหล็กกล่องชุบสำหรับสร้างบ้านอาคารงานต่อเติมยุคใหม่ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน แล้วก็ลอนฝ้าก็มีนะครับแบบ5ร่องแล้วก็สินค้าขายดีก็คือหลังคาเมทัลชีตแบบ PU foam PU foam ก็คือแบบรีดแผ่นโฟมติดกับแผ่นเมทัลชีตนะครับป้องกันความร้อนป้องกันเสียงดังจากฝนเวลาฝนตกนะครับแล้วก็ยังมีไม้ฝาไม้เชิงชายไม้สังเคราะห์สายไฟหลอดไฟตู้โหลดโอ้มีหลายๆอย่างครับที่สายรุ้งหลังคาเหล็กนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กเอาบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อย

ายท่านถามอมนมาอยู่อมนพูดแล้วบางวันอมนก็บอกเบอร์บางวันอมนก็ไม่ได้บอกเขาบอกว่างั้นเป็นเพราะอมนลืมนะเบอร์โทรครับสายลุงหลังคาเหล็ก3ตัวแรก093 3ตัวต่อมา479และ4ตัวท้าย4801 4801 093 479 4801ส่วนอีกเบอร์ครับ092 270 2842 3ตัวแรก092 3ตัวต่อมา270และ4ตัวท้าย2842 092 270 2842อ่ะคราวนี้มาฟังเพลงกันต่อแล้วครับเวลาเหลือน้อยเข้าไปทุกทีเอามาฟังเพลงต่อจากน้องปิ๊กอันนี้ก็เป็นคนรายงานมาเมื่อสักครู่นี้ก็รายงานมาแล้วนะฮะเสียงดังฟังชัดแล้วก็แนะนำเพลงเข้ามาพร้อมแต่เพลงที่แนะนำวันนี้นะครับคงไม่มีเวลาพอที่จะได้ฟังเพลงนี้ขอไว้ตั้งแต่วันก่อนแล้วเนี่ยปิ๊กเนี่ยรักเธอไม่มีวันหยุดครับของอ้อนเกวลินนะครับฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมอามนตาไก่วุฒิไกรต้อยสมจิตและก็บอกว่าให้ตัวเองส่วนเพลงที่สองครับจากอบต.วาดที่บ้านบอนอดีตอบต.เวลานี้ลาสาวแม่กลองของพนมนพรนะครับฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายที่ฟังด้วยกันลุงเจียมลุงฤทธิ์สาวผักหวานสาวก้อยคนสวยนะครับและก็แตงโมหวานด้วยอามนฟังด้วยกันขอบคุณครับเชิญเลยครับสองเพลงครับ

คราวนี้ก็ขอพูดถึงผู้ทำรายการอีกนะครับสองท่านสำหรับร้านต้นข้าวเกษตรพันธุ์ครับถ้าว่าท่านทั้งหลายพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับอยากได้สินค้าทางด้านการเกษตรนะครับก็ต้องที่นี่เลยเพราะว่าเป็นคลังสินค้าที่ใหญ่มากๆแล้วก็หลายอำเภอนะครับยังมาซื้อสินค้าที่ท่าแรกเลยประเภทสินค้าเกษตรนี่นะครับเพราะว่าท่าแรกเนี่ยมีห้างมีอะไรเยอะแยะไปนะครับเพราะนั้นก็ข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวมีพร้อมหมดเลยนะครับแล้วก็อาหารสัตว์นะครับสัตว์สองเท้าสี่เท้าอาหารปลาปลากินเนื้อปลากินพืชอาหารปลาดุกปลาช่อนนะครับอาหารกบสำหรับคนเลี้ยงกบนะครับแล้วนอกจากนี้อีกก็ยังมีเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆมีพร้อมหมดเลยอยากจะอาจปลูกแม้กระทั่งเชื้อเห็ดนะครับถุงบรรจุเชื้อเห็ดก็มีแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับยาปราบศัตรูพืชเป็นทั้งแบบน้ำเป็นทั้งที่ต้องมาผสมน้ำมีทั้งแบบฉีดพ่นด้วยนะครับแล้วก็ยาน้ำสำหรับบำรุงรากบำรุงลำต้นบำรุงยอดบำรุงใบบำรุงดอกอะไรเนี่ยนะฮะมีครบหมดเช่นเดียวกันครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการเกษตรมีเขียวเกี่ยวข้าวมีเสียมครบนะครับเชือกไนลอนนะฮะแล้วก็ตาข่ายสีฟ้าสีเขียวสแลนกันแดดแล้วก็อุปกรณ์ทางด้านการเกษตรอื่นๆนะครับห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์อยู่ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่นะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งก็คือเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นี่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายนะครับอยากจะมีท่านขึ้นบ้านใหม่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรนะฮะไปได้เลยครับที่สทวีเฟอร์นิเจอร์มีครบหมดที่นั่นนะครับแล้วก็ตู้โต๊ะเตียงเตียงนอนน่ะนะครับเก้าอี้แล้วก็ชั้นวางของตู้เก็บเสื้อผ้าตู้เก็บสินค้าสิ่งของตู้วางขายสินค้าโชว์สินค้านะครับมีครบหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าต้องการเอาเป็นว่าถือว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดคิดถึงสทวีเฟอร์นิเจอร์เลยอยู่ที่บ้านชะโนดตำบลหางโฮงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครบ้านชะโนดครับท่องคำนี้ไว้เลยสทวีเฟอร์นิเจอร์ท่านขับรถผ่านท่านนั่งรถผ่านท่านจะเห็นมันจะมีกลวยที่เป็นกลวยลมเคลื่อนไหวอยู่นะฮะหน้าร้านเหมือนกระตุกกระตากำลังฟ้อนรำเนี่ยนะครับอันนี้สทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชะโนดตำบลหางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวมาส่งท้ายนะครับเพราะนั้นต้องขออภัยนะครับสำหรับเพลงหลายเพลงที่ท่านแนะนำเข้ามาแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ฟังนะครับก็ต้องขอประทานอภัยหลายท่านล่ะครับอย่างเจ๊เหมยวันนี้รักแท้นี่คือหลอกลวงก็ยังไม่ให้หลอกละเอาไว้หลอกวันใหม่นะเจ๊เหมยต้อยสถานีน้ำตานะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ช่วยประสิทธ์นะครับประสิทธิ์นายอุดมเนี่ยก็ขอเพลงของน้องชายราต้อมราชันลูกอรุณนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะฮะที่ขอเพลงเนี่ยนำเข้ามาไว้แต่ว่าโอกาสยังไม่ได้ฟังล่ะนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยมาฟังครับ3เพลงต่อสุดท้ายและส่งท้ายกันเพลงจากหนุ่มนาหัวบ่อผู้ชนะของเสกโลโซครับแล้วก็จากหนุ่มนิคมน้ำอูนอีสานที่รักแล้วถ้าหากว่าพอมีเวลาก็อยากจะให้ฟังเพลงแด่เธอคนนั้นของต้อมราชันดุ้งอรุณนาจากผู้ช่วยประดิษฐ์นาอุดมนะครับฝากให้กับพี่น้องชาวท่าแร่และชาวเชียงเครือและทุกคนที่ฟังกันอยู่ช่วงนี้ก็นนท์สกลทวาปีก็ขอล่ำลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคฤหัสถ์สาวกนะครับก็ติว่าทำไมคฤหัสถ์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติเตียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิร์ตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13-16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปาขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: 500เรื่องประเทืองปัญญาโดยคุณพ่อแฟรงค์ไมฮาลิกแปลโดยคุณพ่อยอนนรินทร์สิริวิริยานันต์ตรวจทานสำนวนโดยคุณพ่ออันรูสำราญวงเสงี่ยมเล่าเรื่องโดยประสงค์เนืองทองเรื่องมิตรภาพต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของยิวสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทมิอาจแยกจากกันได้นับตั้งแต่วัยเด็กมาแม้ว่าพวกเขาจะผูกพันรักกันสักเพียงใดก็ตามแต่กรณีแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยหลายอย่างทำให้พวกเขาต้องแยกจากกันอยู่ในประเทศที่เป็นศัตรูกันวันหนึ่งคนหนึ่งในสองคนนี้ซึ่งเป็นพ่อค้าได้มาเยี่ยมเพื่อนของเขากษัตริย์ได้ทรงรับทราบว่ามีคนแปลกหน้าจากประเทศที่เป็นศัตรูกันได้มาป้วนเปี้ยนอยู่ในเมืองหลวงของพระองค์จึงทรงมีพระบัญชาให้จับเขาไว้ทันทีหลังจากพิพากษาอย่างรวดเร็วชายคนนี้ถูกตัดสินให้ถูกตัดศีรษะพ่อค้าคนนี้ได้คุกเข่าลงต่อหน้ากษัตริย์เพื่อขอให้เขาได้ทำธุรกิจให้สำเร็จก่อนที่จะถูกตัดศีรษะข้าแต่พระราชาเงินของข้าพเจ้าทั้งหมดได้ถูกนำไปลงทุนกับพ่อค้าคนอื่นๆแต่ไม่มีโอกาสที่เป็นลายลักษณ์อักษรเข้าทูลขอร้องถ้าหากว่าข้าพเจ้าตายโดยที่ไม่ได้มีการจัดการกับเรื่องทรัพย์สินของข้าพเจ้าเสียก่อนภรรยาและลูกๆของข้าพเจ้าก็จะตกทุกข์ได้ยากโปรดทรงพระเมตตาให้ข้าพเจ้าได้กลับไปบ้านเพื่อจะได้จัดการกับธุรกิจของข้าพเจ้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วข้าพเจ้าจะกลับมารับโทษข้าเป็นคนโง่กันนั้นหรือกษัตริย์ตรัสมีใครเคยได้ยินบ้างว่านักโทษจะกลับมาโดยไม่ถูกบังคับข้าแต่พระราชาชายคนนั้นทูลตอบข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหนึ่งในประเทศของพระองค์ที่สามารถจะเป็นประกันให้ได้กษัตริย์ทรงมีพระบัญชาให้เพื่อนของเขาไปพบพระองค์ในพระราชวังพร้อมกับประถามว่าเจ้าจะประกันให้เพื่อนของเจ้าได้หรือจงเข้าใจเถิดว่าถ้าเขาไม่กลับมาเจ้าจะต้องตายแทนเขาข้าพเจ้าถือว่าเป็นเกียรติที่จะให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นประกันแก่เพื่อนที่สนิทที่สุดของข้าพเจ้าชายคนนั้นทูลตอบกษัตริย์ทรงรู้สึกแปลกพระทัยจึงให้เวลาพ่อค้าคนนั้น1 เดือนให้ไปจัดการกับธุรกิจของเขาถ้าเจ้าไม่กลับมาภายในเวลา30 วันเราจะตัดศีรษะเพื่อนของเจ้าวันสุดท้ายของเดือนกษัตริย์ทรงรอจนถึงเวลาเย็นให้พ่อค้าคนนั้นกลับมาก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินกษัตริย์ได้ทรงมีพระบัญชาให้ตัดศีรษะของชายคนนั้นขณะที่ชายคนนั้นคุกเข่าลงต่อหน้าท่อนไม้ใหญ่ก็มีเสียงร้องจากผู้คนที่มาชุมนุมกันอยู่ที่นั่นว่า
1: พ่อค้ากลับมาแล้ว
0: เมื่อเขามาถึงและเห็นว่าเพื่อนของเขากำลังจะถูกประหารเขาก็เข้าไปในที่ประหารทันทีพร้อมกับผลักเพื่อนของเขาออกไปพร้อมกับพูดว่าฉันพร้อมที่จะรับโทษประหารของฉันแล้วชายคนนั้นไม่ค่อยมั่นใจนักฉันพร้อมที่จะตายแทนเธออยู่แล้วเขาพูดอย่างหนักแน่นทั้งสองโต้เถียงกันเป็นเวลาหลายนาทีต่างก็ประกาศความตั้งใจที่จะถูกประหารขณะเดียวกันกษัตริย์พร้อมกับบริวารของพระองค์ทรงเฝ้าดูการโต้เถียงด้วยความแปลกพระทัยที่สุดทรงมีพระบัญชาให้เก็บดาบพร้อมกับตรัสว่าเราไม่เคยเห็นความรักภักดีต่อกันเช่นนี้เลยเจ้าทั้งสองได้รับการให้อภัย จากนั้นได้ทรงเรียกให้ทั้งสองเข้าเฝ้าและตรัสอย่างเรียบง่ายว่ามิตรภาพที่ลึกซึ้งนั้นเป็นเพชรที่หาได้ยากเราขออนุญาตให้เราได้เป็นคนที่สามในมิตรภาพนี้ด้วยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชายทั้งสองได้กลายเป็นมิตรของกษัตริย์พระองค์นี้

ในโลกนี้ไม่มีคนแปลกหน้าสำหรับเรามีแต่เพื่อนที่เรายังไม่ได้พบเท่านั้นจากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คำเทศนาเป็นอุปมาบทที่13บทนำ
1: วันเดียวกันนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากบ้านมาประทับที่ริมทะเลสาบประชาชนจำนวนมากมาเฝ้าพระองค์พระองค์จึงเสด็จไปประทับอยู่ในเรือส่วนประชาชนยืนอยู่บนฝั่งพระองค์ตรัสสอนเขาหลายเรื่องเป็นอุปมา
0: อุปมาเรื่องผู้หว่าน
1: พระองค์ตรัสว่า
0: จงฟังเถิดชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่เขากำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินนกก็จิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนพื้นหินที่มีดินเล็กน้อยก็งอกขึ้นทันทีเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็ถูกเผาและเหี่ยวแห้งไปเพราะไม่มีรากบางเมล็ดตกในพงหนามต้นหนามก็ขึ้นคลุมไว้ทำให้เหี่ยวเฉาตายไปบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูก็จงฟังเถิดเหตุผลที่พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมา
1: บรรดาศิษย์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพระองค์ตรัสแก่พวกเขาเป็นอุปมาเล่าพระองค์ทรงตอบว่า
0: พระเจ้าประทานธรรมล้ำลึกเรื่องอาณาจักรสวรรค์ให้ท่านทั้งหลายรู้แต่ไม่ได้ประทานให้แก่ผู้อื่นเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่มีน้อยจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยเพราะฉะนั้นเรากล่าวแก่คนเหล่านี้เป็นอุปมาถึงพวกเขามองดูก็ไม่เห็นถึงฟังก็ไม่ได้ยินและไม่เข้าใจสำหรับคนเหล่านี้คำทำนายของประกาศกอิสยาห์ก็เป็นความ

0: สิ่งที่ว่าท่านทั้งหลายจะฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่เข้าใจจะมองแล้วมองเล่าแต่จะไม่เห็นเพราะจิตใจของประชาชนนี้แข็งกระด้างเขาทำหูทวนลมและปิดตาเสียเพื่อไม่ต้องมองด้วยตาไม่ต้องฟังด้วยหูจะได้ไม่เข้าใจจะได้ไม่ต้องกลับใจเราจะได้ไม่ต้องรักษาเขาส่วนท่านทั้งหลายตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นหูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟังเราบอกความจริงแก่ท่านว่าประกาศสุขและผู้ชอบธรรมจำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านฟังอยู่แต่ก็ไม่ได้ฟัง
1: คำอธิบายอุปมาเรื่องผู้หว่าน
0: ฉะนั้นจงฟังความหมายของอุปมาเรื่องผู้หว่านเถิดเมื่อคนหนึ่งฟังพระวาจาเรื่องพระอาณาจักรและไม่เข้าใจมารร้ายก็มาและถอนสิ่งที่หว่านลงในใจของเขาไปเสียนั่นได้แก่เมล็ดที่ตกริมทางเมล็ดที่ตกบนหินคือผู้ฟังพระวาจาและมีความยินดีรับไว้ทันทีแต่เขาไม่มีรากในตัวจึงไม่มั่นคงเมื่อเผชิญความยากลำบากหรือถูกเบียดเบียนเพราะพระวาจานั้นเขาก็ยอมแพ้ทันทีเมล็ดที่ตกในพงหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแต่ความวุ่นวายในทางโลกความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติเข้ามาบดบังพระวาจาไว้จึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่หว่านลงในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาและเข้าใจจึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้าง
1: อุปมาเรื่องข้าวละมานพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังว่า
0: อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับชายคนหนึ่งที่หว่านข้าวพันธุ์ดีในนาของตนขณะที่ทุกคนนอนหลับศัตรูก็มาหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลีแล้วจากไปเมื่อต้นข้าวงอกขึ้นจนออกรวงข้าวละมานก็ปรากฏแซมอยู่ด้วยบรรดาผู้รับใช้จึงไปหานายถามว่านายครับนายหว่านข้าวพันธุ์ดีในนามิใช่หรือแล้วข้าวละมานมาจากที่ใดเล่านายตอบว่าศัตรูมาหว่านไว้ผู้รับใช้จึงถามว่านายต้องการให้เราไปถอนมันไหมนายตอบว่าอย่าเลยเกรงว่าเมื่อท่านถอนข้าวละมานท่านจะถอนข้าวสาลีติดมาด้วยจงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วฉันจะบอกคนเก็บเกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียส่วนข้าวสาลีนั้นจงเก็บเข้ายุ้งของฉัน อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ด
1: พระองค์ตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า
0: อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งมีผู้นำไปหว่านในนาและเป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งหลายแต่เมื่อเมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นแล้วกลับมีขนาดโตกว่าต้นผักอื่นๆและกลายเป็นต้นไม้จนกระทั่งนกในอากาศมาทำรังอาศัยบนกิ่งได้
2: อุปมาเรื่องเชื้อแป้ง
1: พระองค์ยังตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า
0: อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามถังจนแป้งทั้งหมดฟูขึ้นเหตุผลที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเป็นอุปมา
1: พระเยซูเจ้าตรัสเรื่องทั้งหมดนี้แก่ประชาชนเป็นอุปมาพระองค์ไม่ตรัสสิ่งใดกับเขาโดยไม่ใช้อุปมาทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกเป็นความจริงว่าเราจะเปิดปากกล่าวเป็นอุปมาเราจะกล่าวเรื่องที่ยังไม่เคยเปิดเผยตั้งแต่สร้างโลก
0: คำอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมาน
1: หลังจากนั้นพระองค์ทรงแยกจากประชาชนเข้าไปในบ้านบรรดาศิษย์จึงเข้ามาทูลว่าโปรดอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมานในนาเถิดพระองค์ตรัสว่า
0: ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดีคือบุตรแห่งมนุษย์ทุ่งนาคือโลกเมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักรข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้ายศัตรูที่หว่านคือปีศาจฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานแห่งโลกผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์
2: ข้าวละมานถูกมัดเผาไฟฉันใดเวลาอวสานแห่งโลกก็จะเป็นฉันนั้นบุตรแห่งมนุษย์จะทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มารวบรวมทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและทุกคนที่ประกอบการอธรรมให้ออกจากพระอาณาจักรแล้วเอาไปทิ้งในกองไฟที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองส่วนผู้ชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์ในพระอาณาจักรของพระบิดาใครมีหูก็จงฟังเถิด
1: อุปมาเรื่องขุมทรัพย์และเรื่องไข่มุก
2: อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาคนที่พบก็ฝังซ่อนสมบัตินั้นและยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มีนำเงินมาซื้อนาแปลงนั้นอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงามเมื่อได้พบไข่มุกที่มีค่าสูงเขาจะไปขายทุกสิ่งที่มีนำเงินมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้น
1: อุปมาเรื่องอวน
2: อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับอวนที่หย่อนลงในทะเลติดปลาทุกชนิดเมื่ออวนเต็มแล้วชาวประมงจะลากขึ้นฝั่งนั่งลงเลือกปลาดีใส่ตะกร้าส่วนปลาเลวก็โยนทิ้งไปเมื่อถึงเวลาสิ้นโลกก็จะเป็นเช่นนี้เมื่อถึงคราวสิ้นโลกทูตสวรรค์จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคือง
1: สรุป
2: ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้หรือไม
1: ่บรรดาสิทธิ์ทูลตอบว่า
2: เข้าใจแล้ว
1: พระองค์จึงตรัสว่า
2: ดังนั้นธรรมาจารย์ทุกคนที่มาเป็นสิทธิ์แห่งอาณาจักรสวรรค์ก็เหมือนกับเจ้าบ้านที่นำทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนพระศาสนาจักรเป็นผลแรกแห่งอาณาจักรสวรรค์
0: เรื่องเล่า
2: พระเยซูเจ้าเสด็จเยี่ยมเมืองนาซาเรธ
1: เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสเรื่องอุปมาเหล่านี้จบแล้วพระองค์เสด็จออกจากที่นั่นมายังถิ่นกำเนิดของพระองค์ทรงสั่งสอนในศาลาธรรมของชาวยิวประชาชนต่างประหลาดใจและพูดว่าคนนี้เอาปรีชาญาณและอำนาจทำอัศจรรย์มาจากที่ใดเขาเป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือแม่ของเขาชื่อมารีพี่ชายน้องชายของเขาไม่ใช่ยากอบโจเซฟซีโมนและยูดาหรือพี่สาวน้องสาวทุกคนของเขาก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือเขาไปได้สิ่งเหล่านี้มาจากที่ใดคนเหล่านี้รู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า
2: ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิดและในบ้านของตน
1: พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่มากนักเพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ

0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้สู้และไม่สนใจว่าจะรับบาดแผลอิยาซิอุดโลโยลา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- สวดพระเมตตาต้นชั่วโมง
1: บทภาวนาเวลาบ่ายสามโมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพ

0: เมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13-16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปาขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: จงสารภาพบาปของท่านและอย่าสารภาพบาปของคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่ายัดเยียดความคิดเห็นของตนให้คนอื่นท่านน่าจะเก็บมันไว้กับท่าน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สิ่งที่เราไม่ชอบในตัวของคนอื่นก็ให้แก้ไขสิ่งนั้นในตัวเราเสียแต่อย่าไปโพนธนาความผิดของเขา

0: สิ่งที่เราไม่ชอบในตัวของคนอื่นก็ให้แก้ไขสิ่งนั้นในตัวเราเสียแต่อย่าไปโพนธนาความผิดของเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคฤหัสถ์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคฤหัสถ์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิอาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งบ่หน้าบึงบ่หายกะไผแห้งได้ฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนยาวเป็นร้อยปีกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความคุณฮอดคือถึงมันยังคุณลูกคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวคุณแพรวและทั้งที่เคารพทุกมงทุกบ่อนในเวลาแห่งความสุขในเวลาแห่งความมวนซื้นในเวลาแห่งความสบายเจอส่งความสุขความมวนซื้นผ่านคลื่นของเราไปยังพี่น้องในชุมชนส่งรอยยิ้มอันฟีดปีดฟีดปีดมายังพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกาความสุขความมวนซื้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเตแฮนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสักขีซึ่งตอนนี้พระคุณเจ้าแสวงบุญที่กรุงโรมอิตาลีนะครับขอคำภาวนาเพื่อการแสวงบุญและการเดินทางของพระคุณเจ้าทั้งในขณะที่แสวงบุญและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับวิทยุมีสังฆาเรนองแสงมีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาและก็มีคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อปกพลมหัตคุณและคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มนักกรผู้ไทยรับนาทีกลับมาดำเนินรายการส่งนอกจากเพลงมันโม้นฝากตอนอีโพอีเมะแล้วก็ยังมีส่วนของความ เรียกว่าเนื้อหาสาระสักเล็กน้อยปะปนกันไปจากที่เคยเน้นเรื่องของยิ้มฟีดปิดฟีดปิดไร้สาระมานานก็แสดงส่งกระจายเสียงจากหอมีแคลเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงให้พี่น้องในชุมชนของเราและกับพี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ของเราทาง Facebook วิทยุมีสังท่าแร่น้องแสงด้วยเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครส่งความสุขความมวลซื่นหาผ่านคลื่นของเราผ่านวิทยุของเราและพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับบ่ว่าสิเป็นทางเว็บไซต์ของเรานาโพเรดิโอ .com บ่ว่าสิเป็นตลอด24ชั่วโมงที่ MyTuner Radio Twitch TVเรดิโอกลาเด่นทั้ง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ 88.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ่อนนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับมื้อนี้ก็ยังส่งความสุขความมนต์ซื้นและก็ส่งสาระดีๆฝากตอนพี่น้องแล้วก็ฝากความห่วงใยเรื่องพี่น้องในการที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้อย่าลืมนะครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อน้ำมันนวดพระพรึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากต้นวานสนซึ่งบ่ใบบ่แก่บ่อ่อนกำลังพอดีแต่เป็นต้องเป็นใบใหญ่ได้ซึ่งใบวานสนหรือใบพระพรึงโบราณคนโบราณคนตะกี้เอามาล่นไฟแล้วก็เอามาประคบพันมงที่แขนคลุ้ยขาคลุ้ยขาหักขาโค่นหมดนะนะปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกหมดนั่นได้แต่ว่าต้องไปตัดอีกแล้วครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบวานสนนี่มาเป็นสเปรย์เป็นน้ำมันนวดนะครับเป็นน้ำมันนวดชนิดครีมเป็นครีมนวดแล้วก็ชนิดสเปรย์หรือชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งก็ใส่สำหรับตั้งกันเลยนะครับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงนี่บอกว่าสิตุ่มคันหมดคันแมงไม้กัดทาบางๆนวดเบาหรือว่าปวดกล้ามเนื้อนวดไปนวดมาสักพักหนึ่งจากออกการเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้นวดไปมาเบาๆสักพักคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำก็ได้เด้อสักพักหนึ่งก็สิลืมไปเลยว่าเจ็บได้โดยเฉพาะหมดแมงไม้กระต่อยนี่ส่วนชนิดสเปรย์นะหรือลูกกลิ้งนะครับสำหรับอันนี้แมงงอตอดแมงป่องเล็กต่อแตนนะครับแมงเจ็บแบบหนักๆเลยอันนี้นะครับหรือแขนคลุ้ยขาคลุ้ยก็ฉีดพ่นแล้วนวดเบาๆส่วนท่านที่ขาหักแขนหักบาดนี่
นะครับก็ใช้สนิทสเปรย์นะครับลูกกลิ้งนี่บ่ค่อยดีปานใดครีมนวดก็ได้นะแต่ว่าต้องนวดเบาๆสเปรย์นี่ก็สิฉีดๆๆแล้วก็ลูบคลึงเบาๆรอบๆ บริเวณแขนขาหักนะครับก็จะบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีสั่งกับหนุ่มนักคนผู้ใช้เก็บปลายทางที่หมายเลข0898633349นะครับ0898633349ส่วนทางที่แฮสอบถามแล้วก็ซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายเด้อ0813800359ขอบพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับที่ให้การอุดหนุนครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครับ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ะครับงานเพลงของสโยสโยสายันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมปิดห้องร้องไห้ก่อนหน้านี้หนูมิเตอร์สาวงามพิจิตรที่จริงสาวงามเนี่ยก็บดแมนแต่อยู่พิจิตรอย่างเดียวได้เนาะเพลงเขาแต่งเพลงเขาแต่งนักร้องก็ร้องไปตามเพลงละทั้งแต่เฮเฮานี่ก็งามพอตายแล้วทางกุสุมาลก็งามพอตายแล้วสกลนครเฮาก็งามพอตายแล้วเนาะโอ้ยงามอย่างเสียงพอตายมันมีแม่นได้มันมีคือได้ว่าซั่นภาษาไทยบ้านเฮางามกระดักกระด้อนะงามเหลือกินแล้วบอกง่ายๆดิมันบ่แม่นว่างามพอตายแบบนั้นได้ไปตีความหมายตรงๆบ่ได้เนาะสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ตามที่เป็นคิดตามที่เราคิดก็ได้สิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ใช่ตามที่เราเห็นก็ได้อันเดียวกันแล้ววันนี้อีเมลเนาะโอ้ยอ่ะนะครับส่งความสุขความมนต์ซื้นด้วยเสียงเพลงฝากตอนพี่น้องเด้อมื้อนี้พอดีนะครับวังนึงนี่กำลังเปิดเพลงแรกอยู่นะครับไอ้มิตรจากนพน้อยนะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์เครื่องมา3ล้อมาเนาะ3ล้อเครื่องมาแตกๆๆมาผมละจดอันหน้าเฮือนเฮ็ดหยังเนาะเสร็จคือในใจเด้มาหยังเนาะมาไทยเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานหรือใบฎีกาบอกบุญเนาะแต่เป็นรถขายทานรถขายฟื้นเด้รถสามล้อเราเนาะเราบอกว่าโอ้มาแต่บันดอนเสียงบานผู้ใดเสียงว่าสิเด้ได้ยินเจ้าเว้าในวิทยุว่าบ้านสวนมันหายากคอยไปทั้งบันบอนแล้วขอเอาว่าสิเอาซื้อหยังพี่น้องทั้งบันดอนนั่นว่าสิจักแล้วว่าสิเด้คอยไปขายฟื้นอยู่บันดอนเสียงบานเราว่าคนนี้นี่คอยขุดมาคอยมีเอาเงินมีเอาเงินละวะขอบคุณเด้อป้าตนบ่แม่นซ้ำมันหัวเด็กน้อยผู้ใดมันเป็นธรรมดานี่ใหญ่กว่าขาโตไปง่ายๆเนาะง่ายกว่าขาโตสงสัยปลูกในมงอันมันอุดมสมบูรณ์เนาะสูงน่าจะท่วมหัวผู้ใดเราใส่รถมาอีแม่เอ้ยส่วนใส่3ล้อแล้วมาขอบคุณไอ้มิตรเด้อทางขายฟื้นขายท่านไปขายทั่วราชอาณาจักรสกลนคร เอานะครับพี่น้องทั้งบ้านน้อยนี่มีอาชีพพิเศษได้เอาฟื้นไปขายแต่เสาแต่ดึกแต่ดื่นผู้ใดขยันครับพี่น้องทั้งบ้านน้อยฟื้นไม้แห้งในโคกในหน้านะต้นไม้มันตายมันแล้วหันก็จะเอามาซีนเป็นฟื้นขายเด้เป็นกระสอบขายแล้ววะเป็นมัดเป็นมัดแต่ละเฮือนก็ได้โยเอ็ดใดเนาะต้นไม้มันตายนะตามให้ตามหน้าตามสวนเก็บมาศีลเอ็ดเป็นฟื้นไปขายเอานะครับสู้ชีวิตกันไปคักอยู่ในอีเมลเลยผมกับบอกเราอุดหนุนน้ำได้ซื้อฟื้นน้ำได้เพราะว่าผมเฮ็ดเตาเผาฟื้นเนาะใส่เตาฟื้นแล้วป้อยปรากฏว่าใส่ท่าใส่ฟื้นหน่อยครับอีเมลเลยมันเฮ็ดเตานี่สองแบบเนาะแบบหนึ่งแบบเผาด้วยฟื้นอีกแบบหนึ่งแบบอันเตาถ่านผมก็เฮ็ดแบบฟื้นซะก่อนปรากฏว่าเอ็ดบ่เสียเวลาครับลงทุนเอาถังแดงมันใหญ่อยู่เด้ถังแดงมันใหญ่แต่ว่ามันเหย้าเนาะซุกฟื้นเข้าไปซําซอกนึงนี่เกือบมิดผู้ใด มันเลยลุกอยู่ทางในลุกขนาดเลยมันบ่ปิวไปใส่บัดนี้ควันก็ออกทางป่องมันเนาะปรากฏว่าใส่ฟื้นน้อยเดียวนึงถังแดงของผมหั่นจักลิตรเนาะใส่น้ําอยู่เกือบ25ลิตรนะครับน้ํา25ลิตรใส่ฟื้นอยู่ประมาณ3ดนครับหอนน้ำหอนได้เลยป้าปกตินี่โอ้ยบ่ได้หอนได้ดื้อแสดงว่าประหยัดฟื้นหนึ่งเข่านี่ไม้สองฟื้นสองดนนี่สบายเด้ส่งเวลาผมจัดรายการพี่มือวานนี่เฮ็ดอันยังก็เฮ็ดอันน้ำยาล้างจานกับน้ำยาซักผ้ามือวานนี่เฮ็ด30ลิตร30กว่าลิตรซ้ำนะครับน้องสาวเอามะนาวมาให้ก็แจกไปแล้วได้ฮะจากลองเบิ่งเลยบ่บุนี่น้องติวเอ้ยน้องติวขายเขามันไกลอยู่ทางอันบ้านพักครูโรงเรียนบ้านนาโพกุรุราชพัฒนาผมก็ไปให้ขวดอัน5ลิตรนะขวดหนึ่ง5ลิตรเนาะเอาไปลองไปล้างจานเบิ่งเด้อติวเด้อมันหาวเด้อันนั้นหลานสาวเนาะนะครับทางสังตองช่างตองอิเล็กทรอนิกส์มันเข้มข้นไหมมีฟองไหมว่าสันผมจะเอาไปฝากคนอื่นด้วยว่าสันเนี่ย เอานะครับสังตองอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าโอ้ยท่านสุพจน์ลอยพิลามากครับอันเอาเครื่องซักผ้ามาซักโอ้ยดีว่าสันบริเสียงเงินหลายเลยว่าสันผมมาประจำอันนี้เครื่องซักผ้าอันนี้มันไว้10กว่าปีแล้วบอกว่า

เพิ่งสิเอามาซ่อมราคาก็น่าฟังเพิ่นว่าเด้เครื่องเถือก้อนผมเอาอย่างบุนีมาเพิ่นว่าอย่างบุนีเครื่องไฟฟ้าไปเราซ่อมหมดทุกอย่างเลยมือก้อนก็เห็นซ่อมอันเครื่องเสื่อมอยู่โอ้เครื่องเสื่อมก็ซ่อมได้เนาะผมว่าผมยังมีเครื่องเสื่อมโบราณอยู่เครื่องนึงแต่มันกินไฟขนาดเด้สวงผมเฮ็ดเฮือนใหม่ฮะมันยังมีอยู่ได้มันโคตรบักใหญ่เนาะเสียดายอยู่บ่ได้ใช้งานมันแล้วแล้วมันต้องมีตัวใดตัวนึงเสียแต่เราซ่อมได้แต่ผมยังบ่ได้ไปให้ซ่อมได้ให้ซ่อมแต่ทีวีพัดลมพัดลมนี่ซ่อมดุเนาะราคาเครื่องละ100บาทนี่โอ้ยคิดทางซ่อมทั้งปีเด้เครื่องมันตายอ่ะนะเอานะครับเว้าพื้นอีคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาฟังเรื่องของฟืนเรื่องของครีมนวดสมุนไพรที่ทำมาจากใบว่านซนพี่น้องฟังรายการแล้วเอามาฝากผมก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเดี๋ยวหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิหาลุมขุดได้เพราะว่าต้นมันใหญ่ขนาดอีเมย์สูงท่วมหัวต้องตัดใบมันออกสะก่อนได้เสียดายใบมาขนาดมันยังบ่ฮอดเวลาเฮ็ดเด้อุปกรณ์บ่ได้เตรียมไว้ก็ได้ทิ่มซื้อแล้วเอาใบมาสวงบ่ได้นัดหมายกันเด้บ่ได้นัดหมายเวลาว่ามื้อใดเอามาใดมื้อใดเอามาใดเด้บ่ได้เอ็ดทุกมื้อนี่แล้วเนาะอีเมย์เนาะมันก็เสียทิมซื้อได้บ่ได้นัดหมายกันเพราะว่าอุปกรณ์หลายอย่างนี่ต้องหามาร่วมกันซะก่อนได้อย่างผมเอาต้องเอาน้ำมันงาดำต้องเอาน้ำมันระกำต้องเอาน้ำมันมะพร้าวเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลากลางคืนก็ต้องเกือบทั้งคืนกว่าจะได้ขวดหนึ่งใดกว่าจะสกัดออกมาใดเนาะส่วนน้ำมันงาดำก็ต้องสั่งซื้อเอามาได้เป็นน้ำมันงาดำต้องสั่งซื้อเอามาเพราะฉะนั้นท่านยังบ่ได้สั่งซื้อคาดน้ำมันงาดำกับเฮ็ดบ่ได้ผิดสูตรเด้เนาะอีเมลเนาะเอ้าอันนี้ก็ได้ขอบคุณอีกเทื่อนึงกันแล้วกันนะครับสำหรับไอมิดแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ชอบสิเอามาส่งเด้อโทรศัพท์หาหนุ่มน้อยคนไทยก่อนได้สิเอามาฝากกันได้เด้อแต่ถ้าเป็นต้นมันนี่มีหากนําเด้มีหากนําบ่ต้องโทษนัดก็ได้เอามาเลยนะครับแต่ว่าอันเบิ่งสักก่อนได้มือใดที่มีเงินแล้วก็บ่มีเงินเด้ค่าน้ำมูกน้ำมันกันบางเทื่อกันเงินไปเที่ยวก่อนได้เนาะอีเมลเนาะสะเล่ากระเป๋าก็ก้องแก้งก้องแก้งอยู่เด้มันจะเป็นจังสันแหละเด้เอาอันนี้ก็ได้นะครับมาถึงเรื่องของข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์จังหน่อยหนึ่งอู้ก่อนที่สิเข้าประชาสัมพันธ์ข่าวบริการนี่ฝากเป็นกำลังใจไปทั้งพี่น้องมูนี่วันที่4กันยายนได้เนาะผู้ใดทั้งท่าเรือเนาะหมู่ที่1ตำบลท่าแร่จัดงานใหญ่ครับตั้งแต่สวง 14:00 น.เป็นต้นมาแล้วจัดงานใหญ่ครับ 16:30 น.นี่สวงนี้นี่กำลังอย่างรณรงค์นะครับไปยังบริเวณที่จัดงานบริเวณที่จัดงานของเรานะครับอันละกะเวลา16:00 น. 17:00 น.นี่ก็สิเข้าร่วมงานเดินชมถนนชิมช็อปบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็ในสวง18นาฬิกาก็จะมีการเปิดงานนะครับเปิดงานซึ่งก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานหมู่บ้านการท่องเที่ยวเนาะโครงการมื้อนี้มี2โครงการครับโครงการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาลกิจกรรมปลุกจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตตามแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนะของหมู่บ้านและก็โครงการที่2ก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมที่2นี่นะครับซึ่งก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมื้อนี้พี่น้องทางท่าแร่หมู่ที่1ไปโฮมกันอย่างใหญ่เลยในมื้อนี้เนาะมีได้ฟังรายการนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วมื้อนี้เนาะก็ส่งกำลังใจไปเด้อนะครับซึ่งก็เป็นการร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายและก็ทางท่านในอำเภอเมืองสกลนครท่านวิชาญอิทธิเลิกมงคลอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์มาทางวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงของเราแล้วส่วนอีกข่าวนึงครับข่าวนึงนี่ก็ทางท่านผู้ใหญ่สิงห์เนาะผู้ใหญ่สิงห์หมู่ที่5บ้านป่าพนาวันนะครับขอบคุณข้อมูลจากผู้ใหญ่สิงห์ที่ลงในไลน์กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงผมกระทำอันท่านสทต้อยว่าผู้ใหญ่สิงห์อยู่หมู่ใดเนาะว่าซั่นเราก็บอกว่าหมู่5ป่าพนาวันนะว่าซั่นผู้ใหญ่สิงห์ก็ได้แจ้งประกาศรายชื่อ
ได้ติดประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวและก็พืชอื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนได้ไปตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องของข้อมูลเด้อนะครับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่นั่นแหละโดยเฉพาะหมู่ที่5วัดป่าพนาวันบ้านป่าพนาวันเด้อหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้อมูลไม่ถูกต้องก็ให้เตรียมเอกสารเพื่อมายื่นแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในวันประชาคมส่วนเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่แนบรูปแปลงนาหรือรูปนาไม่ถูกต้องให้ไปถ่ายใหม่แล้วก็รูปแปลงนาต่างๆจะต้องมีแกน x แกน y ด้วยนะครับในรูปถ่ายหมายความว่าถ่ายรูปนาถ่ายคนยืนนะปกติก็ต้องมี2รูปเนาะประกอบกันมีแกน x แกน y ก็ให้พิมพ์ส่งในวันประชาคมวันประชาคมก็คือวันพุธที่9กันยายนเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณศาลามาติโน่เราบอกไว้ได้ก็น่าจะเป็นการประชาคมหลายหมู่บ้านเนาะนอกจากหมู่ที่5ป่าพนาวันของท่านผู้ใหญ่สิงห์แจ้งประชาสัมพันธ์มาแล้วเพราะว่าอยู่ที่ศาลามาติโน่วันที่9เด้อวันพุธที่9ถ้าหากว่าพี่น้องที่มีไร่นาไม่ถูกต้องข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับก็ให้ไปยืนยันแล้วก็แนบรูปถ่ายที่ยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ถ่ายนั้นส่งในวันพุธที่9กันยายนเวลา 9:00 น.ณศาลามาติโน่มื้อนั้นเป็นมื้อประชาคมของหมู่บ้านนำนะครับอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์มาซิสเตอร์อารามการิสกาบุชินท่าแร่ก็มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสอัสซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ฉลองอารามกาบุชินเด้ออีเมลคุณลุงคุณป้าเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมไปนะครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 10:30 น.ประธานพิธีโดยพระสังฆอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารพิเศษจังหน่อยหนึ่งนะครับในการฉลองครบรอบ800ปีมรณภาพของท่านบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะนะครับพี่น้องที่ไปร่วมพิธีและก็ไปวันใดก็ได้นะครับร่วมพิธีมิสาบูชาขอพระคุณนี้นะครับก็จะได้รับพระคุณการุณซึ่งองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปร่วมมิสาที่วัดของซิสเตอร์กาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกในปีนี้ก็สามารถรับพระคุณการุณได้ครบบริบูรณ์นะครับอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์มาเด้อในส่วนของหลังพิธีมิสาบูชาขอพระคุณก็จะมีหนังสือ800ปีมรณภาพของท่านบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะเป็นที่ระลึกแจกท่านด้วยฝากอีกนะครับสำหรับท่านที่มีจิตใจอันดีนะครับอยากจะเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารทานน้ำใจก็ขอเรียนเชิญนะครับติดต่อสอบถามขอเป็นเจ้าภาพได้ที่อัศนวิหารอครเทวดามีขาแอลท่าแร่ที่บ้านพักพระสงฆ์คุณพ่อเด้อแจ้งคุณพ่อใดพี่น้องทางเตแฮส่วนหมู่บ้านอื่นๆก็แจ้งพระสงฆ์ประจำหมู่บ้านนะครับไปสลองอารามขอเป็นเจ้าภาพเด้อคุณพ่อเด้อนะครับเพราะว่าการเป็นเจ้าภาพนี่ก็ซอยให้ทางอารามนะครับได้มีรอยยิ้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มข้องอย่างเกาะบุญให้กับตนเองนอกจากได้พระคุณการุณแล้วเขาก็ยังมีความอิ่มเอิบอิ่มบุญไปด้วยกันเพราะว่าโรงทานในการฉลองอารามนี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกคนต่างมีรอยยิ้มเนี่ยบางปีผมก็ได้กินหมากทุเรียนจากจันทบุรีพูดได้มีก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆมีน้ำดื่มแบบแซ่บๆบริญาตกันครับอยู่อารามกาบูชินบริญาตกันได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลิกมิซาก็พากันแจกทานอันแล้วก็รับโรงทานกันแบบมีความสุขใจกันอันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้าเด้ออย่าลืมทำโรงทานไปร่วมด้วยพี่น้องตั้งแต่แห่นั่นล่ะสำคัญที่สุดเนาะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจดีแล้วก็เป็นหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์มาครับนอกจากนั้นแล้วทางอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ก็จะมีฉลองได้เทิดทูนกางเขนอันนี้ก็ในวันที่เท่าใดล่ะนะครับอารามรักกางเขนแห่งท่าแร่เดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเด้ออืมก็วันที่19กันยายน
มื้อนี้วันที่4กันยายนเนาะนะครับวันที่19กันยายนนะครับพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นเด้อโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจศิริประธานพิธีเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเช่นเคยตรีวันยังคงเหมือนเดิมครับ16 17อันนี้ตรีวันเวลา 19:00 นอยู่อารามส่วนวันที่18กันยายนก็จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่หลังจากนั้นก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณอันนี้ข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงแรกถ้าผมหาข่าวอื่นเจอก็จะนำมาฝากอีกครั้งกันแล้วกันนะครับ

สมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแถวบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเพราะปู่ผมสิรู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาร้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดแล้วก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดพี่นวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ะครับงานเพลงของคุณสายยันสัญญาสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมอัลบั้มใหม่ล่าสุดสำหรับวัยรุ่น แต่ว่าอีพุอีเมวัยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่โอ้ยฟังจนซึมเข้าไปในมโหจื่อแล้วมักแห้งเพิ่นว่าได้พี่น้องที่ติดตามรายการจากสถานีของเฮานะครับคันมือใดเปิดสายยันแล้วโอ้ยถึกใจถึกใจถึกใจเพิ่นว่าได้เว้าพื้นวานพลับพึงนะครับหรือใบวานซนนี่นะครับอันนี้เมื่อกี้นี้เนาะไอมิดนะครับทางนาโพน้อยเอามาให้นี่นะครับต้นใหญ่พ่อๆกันกับอันลุงผมอยู่ทางบ้านเสียงเศร้าเนาะบ้านเสียงเศร้าอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนมมงตังวิทยาลัยเกษตรกรรมนั่นแหละเราเอามาก็ใหญ่กว่านี้อีกเด้ใหญ่กว่านี้อีกซ้ำก็โตคนซ้ำก็โตพรมพุ่นแล้วโอ้ยพี่ลึกกว่าสิคุดมาได้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากอันนี้ก็ต้นใหญ่ขนาดใดแต่ว่าผมเบิ่งอันปุยที่ติดมากับอันหากมันแล้วนี่แสดงว่าคุดง่ายอยู่อันนี้มันใหญ่มันอุเนาะมันงามขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสำหรับรายการของเฮาเบิ่งเวลาเวลาแล้วนะครับขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาฝากเอาไว้เด้อมืออื่นนะครับ6นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่สำหรับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ไปวัดมิได้เจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บหันเจ็บนี้เอ้ยหยางก็ยากไปก็ยากก็ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุแทน FM 104.5 MHz และ 88.25 MHz ทั้ง2คลื่นถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันและก็ตลอดทางวิทยุออนไลน์ของเราด้วยนะครับก็ส่งตรงไปถึงทั่วทุกมุมโลกผมส่งแอปพลิเคชันไปทาง LINE นะช่องทางการติดตามตลอด24ชั่วโมงและก็มิซาของเฮานำส่วน10นาฬิกาของเวลา6นาฬิกา10นาทีก็ฟังมิซาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณจากอารามกาบูชินผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์มื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มนายคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่4กันยายนสัปดาห์ที่22เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่4ข้อ1ถึง5คนทั้งหลายจงยึดถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าเป็นผู้จัดการดูแลทำล้ำลึกของพระเจ้าคุณสมบัติที่เขาแสวงหาในผู้จัดการก็คือต้องเป็นผู้ที่วางใจได้ส่วนข้าพเจ้าการที่ท่านหรือมนุษย์คนใดจะตัดสินข้าพเจ้านั้นเป็นเรื่องไม่สำคัญแม้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ตัดสินตนเองจริงอยู่มโนธรรมไม่ได้ตำหนิอะไรข้าพเจ้าเลยแต่นี่ไม่หมายความว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมผู้ตัดสินข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจงอย่าตัดสินเรื่องใดๆก่อนจะถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงฉายแสงให้ความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดแจ่มแจ้งและจะทรงเปิดเผยความในใจของทุกคนให้ปรากฏเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควร
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคฤหัสถ์แล้วเขาก็ติว่าทำไมคฤหัสถ์ไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วแต่พระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใคร
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
0: จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใคร
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่4กันยายนสัปดาห์ที่22เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1บทที่4ข้อ1ถึง5คนทั้งหลายจงยึดถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าเป็นผู้จัดการดูแลทำล้ำลึกของพระเจ้าคุณสมบัติที่เขาแสวงหาในผู้จัดการก็คือต้องเป็นผู้ที่วางใจได้ส่วนข้าพเจ้าการที่ท่านหรือมนุษย์คนใดจะตัดสินข้าพเจ้านั้นเป็นเรื่องไม่สำคัญแม้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ตัดสินตนเองจริงอยู่มโนธรรมไม่ได้ตำหนิอะไรข้าพเจ้าเลยแต่นี่ไม่หมายความว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมผู้ตัดสินข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจงอย่าตัดสินเรื่องใดๆก่อนจะถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงฉายแสงให้ความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดแจ่มแจ้งและจะทรงเปิดเผยความในใจของทุกคนให้ปรากฏเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควรบทอ่านจากพระโอษฐสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่5ข้อ33ถึง39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าศิษย์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆศิษย์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนศิษย์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกด้วยไม่มีใครใส่เหล้าวังุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าวังุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เราพบในจดหมายที่ชาวโครินธ์และพระวรสารเดินนบุลูกาในวันนี้ก็คือปัญหาขาดใจในชุมชนของชาวโครินธ์มีบางคนสงสัยแล้วก็ถามว่าเปาโลเอาอำนาจในการสั่งสอนมาจากไหนคำสั่งสอนของท่านเชื่อถือได้หรือไม่เปาโลตอบว่าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าซึ่งก็หมายความว่าท่านเป็นเพียงผู้รับใช้เท่านั้นมิใช่เป็นอะไรอื่นซึ่งทำให้เราคิดถึงพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าที่ตรัสไว้ว่าเมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้วจงพูดว่าฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้นนอกจากการเป็นผู้รับใช้แล้วเปาโลยังพูดต่อไปว่าท่านเป็นผู้จัดการดูแลทำล้ำลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการทรัพย์สินอะไรทำนองนั้นที่ทำหน้าที่ดูแลกิจการขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทำหน้าที่แจกจ่ายพระธรรมล้ำลึกของพระองค์ให้แก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์คุณสมบัติประการสำคัญที่ผู้รับใช้และผู้จัดการต้องมีก็คือ เป็นผู้ที่วางใจได้อัครสาวกต้องเป็นผู้ที่วางใจได้ต่อหน้าพระเจ้าและที่สำคัญท่านจะต้องเป็นผู้ที่วางใจได้ในฐานะผู้รับใช้ที่ทำหน้าที่รับใช้ผู้ที่ตนถูกเรียกมารับใช้เปาโลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตัดสินของมนุษย์ที่มีต่อตัวท่านคือใครจะว่าท่านอย่างไรวิพากษ์วิจารณ์ท่านอย่างไรท่านก็ไม่สนเพราะท่านบอกว่าแม้แต่มโนธรรมของท่านยังไม่ตัดสินท่านเลยบุคคลที่ท่านมอบการตัดสินทั้งหมดเกี่ยวกับตัวท่านก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นดังคำพูดที่ว่าผู้ตัดสินข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราจึงเห็นความมีอิสระในตัวของเปาโลจริงๆท่านไม่ยอมให้ความคิดคำพูดคำวิจารณ์ของมนุษย์คนไหนมีอิทธิพลต่อท่านเลยแต่ท่านมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพระองค์เท่านั้นทรงรู้จักท่านและจะเป็นผู้ตัดสินท่านในทุกๆสิ่งท่านผู้ฟังครับท่าทีของเปาโลเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีสำหรับเรานะครับเราได้แนวทางการดำเนินชีวิตว่าไม่ต้องหวั่นไหวต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของมนุษย์องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินการกระทำของเราอย่างถูกต้องเพราะพระองค์ทรงรู้จักเราดีที่สุดส่วนปัญหาคาใจที่เกิดในพระวรสารที่เราอ่านกันในวันนี้เป็นปัญหาคาใจของคนบางคนพระวรสารไม่ได้บอกว่าเป็นใครเป็นปัญหาคาใจที่มีต่อศิษย์สามกลุ่มคือสิทธิ์ของยอห์นสิทธิ์ของชาวฟาริสีและสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการจำศีลอดอาหารสิทธิ์ของยอห์นและสิทธิ์ของชาวฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่เหตุไฉนสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าจึงกินและดื่มทำไมปฏิบัติไม่เหมือนคนอื่นก่อนที่เราจะไปพิจารณาคำตอบของพระเยซูเจ้าให้เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าการจำศีลอดอาหารคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรสำหรับประชาชนในสมัยนั้นในสมัยพระเยซูเจ้าไม่มีกฎบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุว่าต้องอดอาหารสิ่งนี้เป็นเพียงศรัทธาของประชาชนที่นิยมปฏิบัติกันจนกลับกลายเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในวันที่กำหนดและจำกัดอยู่ในแวดวงของผู้มีใจศรัทธาเช่นลูกาบทที่2ข้อ37ที่พูดถึงนางอันนาบุตรหญิงของฟานเวลจากเผ่าอาเซอร์เคยแต่งงานและอยู่กับสามีเพียง7ปีก็เป็นม่ายแล้วก็อยู่ในพระวิหารจนอายุ84ปีไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนโดยจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาการจำศีลอดอาหารจึงเป็นเครื่องหมายของผู้ที่นับถือศาสนาอย่างลึกซึ้งแม้แต่ยอห์นผู้ทำพิธีล้างกับบรรดาศิษย์ของท่านก็จำศีลอดอาหารด้วยเหตุนี้การที่ศิษย์ของพระเยซูเจ้าไม่จำศีลอดอาหารก็คล้ายกับว่าพวกเขาเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าทรงตอบคำถามของพวกเขาแต่ไม่ได้ประณามการจำศีลอดอาหารทั้งพระเยซูเจ้าและพระศาสนาจักรยุคเริ่มต้นยอมรับเรื่องการจำศีลอดอาหารและปฏิบัติด้วยคำตอบของพระเยซูเจ้ายืนยันว่ายุคของพระเมสสิยาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งเมื่อเทียบกับศาสนายิวที่มีความเป็นมาช้านานก็ต้องถือว่าเป็นของใหม่ดังนั้นจึงต้องทำการฉลองมีการกินเลี้ยงเหมือนในงานมงคลสมรสพระเยซูเจ้าทรงเสริมความคิดเรื่องความใหม่ด้วยเรื่องเปรียบเทียบสองเรื่องคือเรื่องการฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่ากับการใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าซึ่งเข้ากันไม่ได้ในทั้งสองกรณี ผู้อธิบายพระคัมภีร์บางท่านชี้เห็นว่าในคำอุปมาเรื่องนี้ลูกาไม่ได้พูดถึงชิ้นผ้าจากเสื้อใหม่เฉยๆแต่ท่านพูดถึงการฉีกผ้าซึ่งการกระทำเช่นนี้ทำให้เสื้อใหม่ขาดหรือเสียหายและเมื่อนำชิ้นผ้าที่ฉีกออกมาไปปะเสื้อเก่าก็เข้ากันไม่ได้อีกด้วยลูกาต้องการอธิบายสภาพของสองยุคที่แตกต่างกันกล่าวคือยุคก่อนการเสด็จมาของพระเมสสิยาและยุคที่พระเมสสิยาเสด็จมาถึงส่วนในข้อสุดท้ายที่กล่าวว่าไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่าความหมายก็คือนิสัยการดื่มเหล้าองุ่นเก่าซึ่งหมายถึงการนับถือปฏิบัติตามศาสนายิวที่เคยถือมาซึ่งพวกเขาถือว่าดีกว่าของใหม่ก็จะเป็นอุปสรรคกีดกันไม่ให้พวกเขายอมรับพระวรสารของพระเยซูเจ้าที่เป็นของใหม่ได้อย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังครับปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าของใหม่หรือของเก่าดีกว่ากันแต่อยู่ที่ว่าอย่าเอามาปะปนกันต่างหากเพราะของเก่าก็ดีแบบเก่าส่วนของใหม่ก็ดีแบบใหม่หากนำมาปะปนกันจะทำให้เสียเปล่าขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายังท่านและประทานสันติแก่ท่าน

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสต์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคริสต์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ความจริงก็เหมือนการผ่าตัดมันทำให้เจ็บแต่มันรักษาความเท็จเหมือนกับยารักษาความเจ็บปวดมันบรรเทาแต่มันมีผลข้างเคียงตลอดไปความจริงก็เหมือนการผ่าตัดมันทำให้เจ็บแต่มันรักษาความเท็จเหมือนกับยารักษาความเจ็บปวดมันบรรเทาแต่มันมีผลข้างเคียงตลอดไปจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับแทนที่จะคาดหวังคุณก็จะผิดหวังน้อยมากเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับแทนที่จะคาดหวังคุณก็จะผิดหวังน้อยมากจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น

5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสตชนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลายสิบล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตพระศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นการถึงเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนแล้วกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลังโดยเฉพาะในรัฐเกรลาและทามินาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุด
ในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ความลับที่3ของฟาติมาซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในศาสนาจักรคาทอลิกโดยมีสรุปประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ความลับคืออะไรและทำไมถึงเป็นประเด็นความเป็นมาในปี1917เด็กเลี้ยงแก่3คนที่เมืองฟาติมาประเทศโปรตุเกสอ้างว่าได้รับข้อความจากพระแม่มารีโดยมี3ความลับความลับที่1นิมิตเกี่ยวกับนรกความลับที่2คำพยากรณ์เรื่องรัสเซียจะเผยแพร่ความผิดพลาดไปทั่วโลกรวมถึงสงครามและการเบียดเบียนความลับที่3ถูกเก็บเป็นความลับนานหลายทศวรรษคำสั่งลับซิสเตอร์ลูเซียหนึ่งในเด็ก3คนเขียนความลับที่3ลงกระดาษในปี1944และกำชับว่าห้ามเปิดก่อนปี1960โดยให้เหตุผลว่าเพราะตอนนั้นมันจะชัดเจนกว่านี้2การเปิดเผยที่ล่าช้าและข้อสงสัยการเก็บความลับเมื่อถึงปี1960สมเด็จพระสันตะปาปายอนที่23ได้อ่านความลับแล้วตัดสินใจไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสมัยของเราการเปิดเผยในปี2000หลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่2ทรงถูกลอบสังหารในปี1981ซึ่งตรงกับวันครบรอบการประจักษ์ครั้งแรกทางวาติกันได้เปิดเผยข้อความความลับที่3อย่างเป็นทางการในปี2000โดยตีความว่าเป็นนิมิตเกี่ยวกับเรื่องราวการถือชีพของนักบุญในศตวรรษที่20และความพยายามลอบสังหารพระสันตะปาปา 3. เหตุผลที่นักวิชาการยังกังขาขอนำเสนอข้อโต้แย้งจากนักประวัติศาสตร์คาทอลิกที่เชื่อว่าความลับที่เปิดเผยยังไม่ครบถ้วนความคลาดเคลื่อนของจำนวนบรรทัดพระคาร์ดินัลอันเฟรโดอตตาวานีเคยกล่าวไว้ว่าข้อความมีความยาวประมาณ25บรรทัดแต่ฉบับที่วาติกันเผยแพร่ในปี2000มีความยาวถึง62บรรทัดคำที่ขาดหายไปในต้นฉบับของซิสเตอร์ลูเซียมีคำว่าและอื่นๆปรากฏอยู่ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาสำคัญที่ไม่เคยถูกเผยแพร่คำให้การของพระคาร์ดินัลเชียปีพระคาร์ดินัลมาริโอลูจิเชียปีอ้างว่าความลับที่3มีเนื้อหาทำนองว่าการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่ในศาสนาจักรจะเริ่มขึ้นจากจุดสูงสุดระดับผู้นำซึ่งข้อความที่เผยแพร่ไม่มีเนื้อหานี้เลยเนื้อหานี้ไม่ได้พยายามฟันธงว่าวาติกันไม่พูดความจริงแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าการตั้งคำถามเรื่องความครบถ้วนของความลับไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นการแสวงหาความจริงตามแบบฉบับคาทอลิกความลับที่3ยังคงเป็นคำเตือนเชิงพยากรณ์ที่สำคัญไม่ว่าจะถูกเปิดเผยครบถ้วนหรือไม่ประเด็นหลักยังคงเป็นการเรียกร้องให้มีการอธิษฐานภาวนาการเสียสละและความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นหนึ่งก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้อันนี้เราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตเนี่ยมันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ

0: วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116 วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคพระมหาทรมานเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รูปร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุด
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตาย อาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ

0: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโป รดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารี เปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: จายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซู
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
4: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชนการรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการ มีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ตอนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่33ถึงข้อที่39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนสิทธิ์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภักพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอด

ล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสต์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคริสต์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: ราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคฤหัสถ์นะครับก็ติว่าทำไมคฤหัสถ์ไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะก็ต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามม้าตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ยังมีฝนตกหนักบางแห่งก่อนเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังใหญ่ 4-7 กันยายนไทยตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับข่าวคุณบอกไว้เวนี้ได้ข่าวคุณบอกไว้เวนี้ครับวันนี้ยังมีคนยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตลอดจนภาคใต้อันนี้เป็นเพราะอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขณะที่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดจะเคลื่อนขึ้นฝั่ง

เตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาของเรานะครับติดตามพยากรณ์อากาศได้ทุกวันคาดการณ์ได้เนาะเมื่อแสดงออกแล้วใครแน่คือลาซิลของเขาจะเฮ็ดงานแน่ถ้านำเอาโบมี่แล้วโอ้ยเป็นเรียกอะถ้าแดดโบมี่อีกแล้วมืดเลยเดี๋ยวอีเนาะคือเอาเสียงดังและเงียบกันไปนะครับนอกจากนั้นแล้วทีนี้เราถึงเรื่องของพายุโซเดลเนาะพายุโซเดลเนี่ยทางจีนก็ประกาศกันได้

กของจีนเป็นครั้งที่3เมื่อวานโดยสำนักข่าวซินหัวนะครับรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฟูเจียนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ที่มันโหมเข้ามาที่จีนนะครับคาดว่าเจ้าพายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณ

0: ดลหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยก็จะตามติดมาฝากก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องในประเทศจีนแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่อยู่ประเทศจีนด้วยนะครับพี่น้องครับไปที่อัสนวิหารนครเทวดามีคาเอลท่าแร่เมื่อวานในโครงการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสานครั้งที่14มีครูคำสอนจำนวน209ท่านซึ่งมาจากท่าแร่หนองแสงของเราท่าแร่หนองแสงของเราก็ประกอบไปด้วย4จังหวัดนะครับสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารครับนอกจากนั้นก็ยังมาจากสังคมณฑลอุบลราชธานีก็หลายจังหวัดเหมือนกันแล้วก็สังคมณฑลอุดรธานีตลอดจนสังคมณฑลนครราชสีมาทั้งหมด209ท่านเมื่อวานนี้มาวัดติแหครับมาเยี่ยมชมมาดูว่าท่าแร่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมพี่น้องคริสตชนท่าแร่ถึงมีความเชื่อความศรัทธามากขนาดนี้ว่าจะได้พักกันมาแล้วนะครับมีคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้การต้อนรับมีท่านผู้อำนวยการนิทัศเสมอพิทักษ์บรรยายสรุปประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนท่าแร่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่วัดท่าแร่หลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็มาที่วัดหนองบัวทองนะครับมารับพระคุณการุณที่วัดหนองบัวทองโอกาสครบรอบ800ปีของท่านนักบุญฟรังซิสอาซิซีนั่นเองครับในส่วนของเพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงและก็เพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณะสกีเมื่อวานนี้ก็ได้โพสต์ภาพการแสวงบุญของพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีซึ่งพระคุณเจ้าก็ได้รายงานการแสวงบุญผ่านเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณะสกีว่าได้ไปแสวงบุญไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีเมื่อวานนี้นะครับโดยพระคุณเจ้าก็บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าพักในบ้านพักของพระอาจารย์ที่ตั้งอยู่บนภูเขาเมื่อวันที่1กันยายนแล้วนะครับคณะพระคุณเจ้าก็ได้เริ่มการฟื้นฟูจิตใจพบปะและพักผ่อนด้วยกันกับบรรดาพระสังฆราชจากทั่วทุกมุมโลกหลายต่อหลายประเทศมารวมตัวกันมารวมองค์กันในกว่า60องค์นะครับซึ่งก็เป็นพระสังฆราชที่ดำเนินชีวิตตามจิตตรมของคณะโฟโกราเลหรือโฟโกราเรมาจากหลายประเทศทั่วโลกถือเป็นห่วงเวลาของการวางภารกิจหน้าที่ต่างๆในสังฆมณฑลของแต่ละองค์เอาไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนและก็ได้อธิษฐานภาวนาเพื่อประสงค์นักบวชตลอดจนสัตบุรุษในความดูแลของแต่ละองค์แต่ละพระคุณเจ้าอย่างแท้จริงรวมถึงพระคุณเจ้าอันตนซึ่งไปจากสกลนครท่าแรมิสังหนองแสงของเราด้วยนะครับอีกทั้งพระคุณเจ้าก็เล่านะครับว่ายังเป็นเวลาให้คณะพระสังฆราชได้พักผ่อนร่วมกันที่ทะเลสาบเนมีทะเลสาบนี้พระคุณเจ้าเล่าว่าเป็นทะเลสาบรูปปล่องภูเขาไฟโบราณตั้งอยู่ในเขตคาสเตลีโรมานีซึ่งห่างจากกรุงโรมไปทางใต้ประมาณ30กิโลเมตรจากซ้ำกับจากนาผู้ไปสกลนครเฮานะครับประมาณนี้เนาะนะครับทะเลสาบแห่งนี้พระคุณเจ้าเล่าว่ามีชื่อเสียงระดับโลกครับเป็นพลือวะติยังมีชื่อเสียงระดับโลกเพราะว่าจากการค้นพบซากเรือขนาดยักษ์ในสมัยของจักรพรรดิคาลิกูลาหรือคาลิกูล่าครองราชตั้งแต่ปีคริสตศักราช37ถึง41ครับปีนี้2026ไหลเบิ่งเด้อจากปีแล้วนะครับ2026ลบ37มันจะเป็นเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ตั้งแต่ตำอิดพุ่นได้หนีเนาะพระคุณเจ้าเล่าว่าถือเป็นงานวิศวกรรมที่ล้ำหน้าล้ำยุคเกินสมัยมีความยาวกว่า70เมตรติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหรูหรามากเชื่อกันว่าเรือลำนี้ถูกใช้เป็นทั้งพระราชวังลอยน้ำและที่บูชาเทพเจ้าด้วยจากนั้นคณะพระคุณเจ้าก็ได้ไปแสวงบุญที่ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในสักการสถานแห่งพระมหาไถ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในไม้กางเขนนะครับเป็นรูปของพระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนซึ่งแกะสลักจากไม้โบราณพระคุณเจ้าเล่าว่าลักษณะพิเศษของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีหากมองจากมุมที่แตกต่างก็จะเห็นใบหน้าของพระเยซูเจ้าเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยจะเห็นเป็นลักษณะยิ้มเมื่อมองจากด้านล่างสื่อถึงการกลับคืนพระชนม์ชีพแต่ หากมองตรงก็จะเห็นเป็นลักษณะใบหน้าตอนที่กำลังทนทุกข์ทรมานหรือตอนสิ้นพระชนทำให้ได้ข้อคิดว่าพระเยซูเจ้าสอนเราให้อดทนไม่บ่นนอบน้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคด้วยใจยินดีรอยยิ้มของพระเยซูเจ้าขณะตรึงบนไม้กางเขนบอกเราว่าพระองค์ทรงรักเรามนุษย์มากนั่นเองนะครับขอบคุณพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจสิริยังคงแสวงบุญที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับก็ขอคำภาวนาจากพี่น้องคริสเตียนของเราได้ส่งตรงไปยังพระคุณเจ้าเพื่อการแสวงบุญและการเดินทางด้วยความปลอดภัยและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับก็อันนี้นำมาฝาก
1: ดูไหมทำไมเขาถึงไม่ยอมหย่ากับฉัน
0: ทางด้านโป๊ปรีพอร์ตครับมาต่อกันนิดนึงกับโป๊ปรีพอร์ต
1: ข่าว
0: ประ
1: เสริฐของเธอก็เป็นของขวัญคริสต์มาสของเราก่อนที่จะไปเขาไม่ได้รับเธอเลย
0: ครับเมื่อวันที่3กันยายนวันนี้ครับองค์สมเด็จพระสุทธาตาในองค์ที่14ขององค์ที่ต้อนรับคณะ
1: เขากำลังจะเซ็นสัญญากับสงฆ์คาทอลิก
0: ที
1: ่แล้วเรียนบวช
0: เป็นสงฆ์คาทอลิกและครอบครัวจากสถาบันอบรมเรียนบวชเป็นสงฆ์คาทอลิก2แห่งในอิตาลีได้แก่เมืองมอนเฟต้าและก็เมืองอาเวซ่าที่มาเข้าเฝ้าในวาติกันโอกาสนี้พระองค์ได้ทรงให้ข้อคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเยซูพร้อมอธิบายว่าการเตรียมตัวเป็นสงฆ์คาทอลิกไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนหรือระเบียบวินัยแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระเยซูเจ้า
1: เจ็บใจและสิ่งที่คริสเตียนประสบความสำเร็จเขาบอกถึงเองว่าเขาได้เกียรติแก
0: ่ซึ่งเจ้าความสำคัญก็ไม่เป็นจะเป็นเมียเขาดีสอนในเรื่องหัวใจการเตรียมบวชเป็นพระสงฆ์คาทอลิกก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระเยซูการอบรมทุกขั้นตอนในสามเณรลาลัยมีความสำคัญแต่ทั้งหมดจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีรากฐานอยู่บนความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองนะครับ
2: ถ้าคุณขอรักภรรยาผมไม่นอกใจหรอก
0: ย้ำว่ากระแสเรียกไม่ใช่การแข่งขันไม่มีการจัดอันดับและก็พระเจ้าไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่เก่งที่สุดไม่มีใครอยู่บนเส้นทางนี้เพราะตัวเองสมควรได้รับแต่เพราะพระเจ้าทรงเรียกและเลือกด้วยความรักนั่นเองครับเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงชี้ว่าในโลกที่ทุกอย่างรีบเร่งช
1: ่
0: วงเวลาแห่งการอบรมเตรียมบวชเป็นพระสงฆ์คาทอลิกยิ่งมีความสำคัญเพราะคนเราต้องมีเวลาอยู่กับพระเจ้าม
1: ีเวลาไตรตรอง
0: และยอมให้ตัวเองได้รับการอบรมโดยไม่หาทางลัด
1: คริสเตียนรอเด็กคนนี้มันนานมาก
0: เลื่อนพันธกิจต่อไปแต่เป็นสิ่งที่เตรียมเราให้พร้อมสำหรับพันธกิจนะครับอันนี้
1: ฉันจะไม่ให้เขาสักกี่คนก็ได้เด
0: ็
1: กเว
0: ร
1: ในห้องมันไม่ควรได้เกิดได้ซ้ำ
2: จะคิดว่ามีลูกแล้วคริสเตียนจะรักยังไง
0: ในช่วงท้ายพระองค์ทรงเตือนว่าการอยู่กับพระเยซูไม่ได้หมายถึงการหลบอยู่บนภูเขาอย่างไรเพราะสุดท้ายคนที่เป็นสงฆ์คาทอลิกต้องลงจากภูเขาไปหาครอบครัวที่กำลังดิ้นรนไปหาเยาวชนที่ต้องออกจากบ้านไปหางาน
1: มาทำลายบรรยากาศของฉัน
0: ที่อยู่ลำพังคนที่ถูกสังคมมองข้ามและคนที่สูญเสียความหมายของชีวิตนั่นคือสงฆ์คาทอลิก
2: ต้องไปนั่นก็เป็นลงนรกซะ
0: ต้องพวกเขาลงจากภูเขานั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปมีความครับคุณลุงคุณตาคุณอาคุณอาครับสมุนไพรพัดลมกรานุ่มนะคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทนะครับชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งราคา120บาทขนาด30มิลลิกรัมนะครับ

0: ชื่อนัทคุณมาแล้วเหรอ
1: เมื่อก่อนกับลังดื้อผมที่ผมสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นลุงบาดยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาเป็นหอดมือนี้ในระหว่างรักษาพ่อกะหาหมอที่บ้าน
0: ทำไมเขาถึงไม่ยอมหย่ากับฉัน
1: ผมก็เลยถามว่า
0: อย่างที่เขาเอามาฆ่าได้ไปจากฉ
1: ัน มันหยั่ง
0: นาฬิกาของเขาเป็นของเธอก็เป็นของขวัญคริสต์มาส
1: เวลาอยู่กับปู่เรา
0: เขาไม่ได้รักเธอเลย
1: ถามเราเขาคู่ผมสิบหัวจักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติเรื่องนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติเรื่องนี้มาปีนี้ผมไปศึกษาเรื่องวานพับพึ่งบ้านเฮาหัวงัววานสนวานทีเวลาแขนกระลุยขากระลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล
0: น
1: ไฟ
0: ร
1: ้อ
0: น
1: ๆแล้วก็เอามา
0: คุ้
1: มหร
0: ือ
1: ประคบมองเจ็บมองนั้น
2: ถ้าจะจริงด้วย
1: เศร้าเจ็บไปโดยบ่รู้ตัวในบ้านเฮากระปุกหลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผม
2: เขาเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากลองใส่มาหลายเถื
0: ่อ
1: และก
0: ็
1: แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไข
0: ว่าขึ้น
1: ปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและกะบีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าว
2: เป็นภรรยาเขานะครับ
1: ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บม
0: ี
1: อาการเจ็บตุ๊บๆๆ
0: ถ้าคริสเตียนแบบซีดผ
1: ลและกะบีบนวดเบาๆอีก
0: ซ่
1: องเ
0: พื่
1: อ
0: กระ
1: โ
0: พ
1: กส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อ
3: ท่
1: า
3: เ
1: ธอเดียวครับ
3: ไม่รู้ว่าต้องทนกับการแต่งงานของนี้
1: เรื่องว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอด
3: ความร่วมมือ
1: แมงงอดตอดผมแล้วล่องไซมาแล้วจังหวะใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพึ่งหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ้งเอามาซีดพ้นพี่น้อง
0: ไ
1: ปเอามาลองเบิ้งครับ
0: ใจพวกแกสอง
1: สนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์มือเดียวกันครับ0898633349
4: หรือสิสั่งซื้อทางราษฎาพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด
5: ้อผู้หญิงอย่างแกอย่าหวังว่าจะได้ก้าวเข้ามาอยู่ในตระกูลทน
0: ยิ่งแกแกพูดว่าอะไรนะคิดว่าตัวเองเป็นแม่คริสเตียนหรือไง
5: ถ้าคริสเตียนเป็นลูกของท่านจริงๆท่านน่าจะรู้ว่าผลที่ตามมาเป็นยังไง

0: ไปถึงที่คุณจะทำยังไง
1: คงมองเจ็บจักหน่อยกะไทยให้บ้านปลูกไว้กะหลายหืออ
2: ยากดูนะพวกแกจะทนได้แค่

0: ำไมถึงจะไม่กล้าล่ะค
1: ิ
0: ดว่าถ้าขายแอนให้ถึงขึ้นกฎหมายเขาด้อยค่าอย่างแกมีแต่ละพวกเขาจะได้พวกคริสเตียนพวกคุณโดนย่างแล้วเอาไปให้หมากินหยุดนะ
1: หัวผมเจ็บมองดังก็ใช้ครีม

0: เขาก็จะยิ้มแก้ไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลย
1: ชื่อเสียงที่ฉันสั่งสมมานานหลายปีกำลังจะพังพินาศเพราะอีบ้านั้นอย่าไปหลงเชื่อนี่เป็นการจัดฉากของไอ้บ้านั่นเธอมีประวัติป่วยทางจิตอย่างรุนแรงท่านประธานรักภรรยาบ้าไม่มีทางนอกใจเด็ดขาดแอบหลุมนี่สิมาบอกต่อผู้ชายเฮงซวย

0: เที่ยงดูไม่ใช่หรอกแล้วกลับมาแอลเอทำไมเราเข้ามาชันไปรัดภายใน10นาที
1: ครับคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับเรื่องของข้าวที่นำมาฝากวันนี้ก
2: ็
1: มาที่สกลนครของเราม
2: ีส
1: กลนครของเรา
2: คดีหย่าของเซเรน่าชนะขาดลอย
1: มหกรรมความสำเร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตโชว์ผลงาน18อำเภอมุ่งสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
3: จะต
1: ั
3: ดสัญญาณเลยไหม
4: ยิ่งเยอะยิ่งดีวันนี้พ่อทั้งโลกจะได้รู้ว่าคนที่คริสเตียนถอนรักคือใครค่อยดูว่ามันจะยังก่อเข้าไม่ปล่อยอีกไหม
1: แก
4: ค
1: ิ
4: ดว่าเซเรน่าเป็นคนที่ไม่อยากยากเธอเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จที่มีไม่กี่คนในโลกคริสเตียนเทียบเธอไม่ติดเลยด้วยซ้ำ
1: เมื่อวานนี้นะครับเวลา 10:00
4: น.แกจะไม่มีวันได้เข้ามาในตระกูลทอด
1: สกุลโรงแรมสกุลแกรนด์พาเลส
4: คิดว่าตัวเองเป็นใครกันจังหวัดคริสเตียนจะคบกับผู้หญิงเออต้องขออนุญาตแม่ยายก่อนหรือไง
1: เถระวัลย์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร
4: งั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีนะ
1: มหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: คือแม่ของคริสเตียน
1: โดยม
4: ี
1: นาย
4: อุ๊
1: งอาจซองทุมมีพัฒนาการจังหวัดสกลนครและก็มีคณะกรรมการกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนบุคลากรภาครัฐภาคเอกชน
4: เรีย
1: นศึกษาสื่อมวลชนผู้แทนเครือข่ายกลุ่มองค์กรและประชาชนเข้าร่วมเมื่อวานนี้นะครับสิ่งทางพัฒนาการของสกลนครก็บอกว่าสกลนครของเราขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพทุกคนตามหลัก
4: คริสเตียนทอร์นั้นเป็นผู้ชายแห่งสวยแต่สิ่งเดียวที่เขาแคร์คือสุขภาพของแม่และเขารู้ว่าเธอแต่ต้องท่านคิดว่าพวกเธอจะไปกันรอดไหมไม่นะเป็นไปไม่ได้
1: สร้างความ
3: จะให้ทีมแพทย์ของภัตตาคารตรวจอาการให้คุณทันท
1: ีที่
3: เป
1: ็
3: นเ
1: ชื้อ
3: เ
1: รื่อง
3: ของใจผิดครับ
1: สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ครอบครัว
3: เล็กซี่ขอโทษท่านเดี๋ยวนี้
1: เรา
3: จะม
1: ี
3: เร
1: ื่อง
3: ก
1: ับ
3: แม่ของคริสเต
1: ีย
3: นได
1: ้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อม
3: คำเดียว
1: ยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับโดยทางพัฒนาการจังหวัดกระบอกว่ามีการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือนในปีนี้ที่ประสบปัญหาด้านรายได้รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง
4: ๆแม่ของคริสเตียนอยู่ต่างประเทศทั้งปีไม่มีทางมาอยู่ที่นี
1: ่
4: และเขาไม่สั่งครอบแถวแก้วละ10ดอลลาร์แน่นอน
1: เขาร
4: ับ
1: การฝึกอาชีพโดยเน้นการ
4: คิดบ้างไหมว่าเธอเพิ่งตกแม่แท้ๆของเขาไปนะคิดว่าเขาจะยังปกป้องเธออีกให้แก่ครอบ
3: ครัวที่ว่าพวกฉันโง่ในการจัดกิจกรรมทำไมเขาซีโอมาที่นี่และพวกเราจะไม่รู้เหรอ
1: การแสดงผลงานก็คืออาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ผลิต
4: ผู้ประกอบการผู้ชอบจากสิบแปดเดือน
1: ร้องเวทีเสวนาในหัวข้อความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสกลนคร
4: ถ้าเป็นแม่ซีโอฉันก็เป็นแม่ประธานาธิบดีแล้ว
1: ผลสำเร็จจากทั้ง18อำเภอในจังหวัดสกลนครเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได
4: ้นะครับรู้ไหมทำไมก็ถึงไม่ยอมหย่ากับฉัน
1: วีรวัฒน์เถระวัลย์ก็บอกว่าการกับเรื่องสัมมนาอาชีพที่
4: นาฬิกาบนข้อมือของเธอก็เป็นของขวัญคริสต์มาสของฉันเขาไม่ได้รักเธอเลย
1: เป็นแนวทางในการสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว
4: ให้เกิดเรื่องขึ้นมาเองสร้างทุกอย่างในตัวเอง
1: สร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จร่วมถ่ายทอดความรู
4: ้แล้วแกจะยิ่งต่ำต้อยกว่าเขา
1: ให้ประชาชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพและนำดำเนินชีวิตได้อย่างพึ่งพาตนเองสอดคล้องกับเป้าหมายคนสกลนครอยู่รอดพอเพียงยั่งยืน
2: กับฝ่ายกฎหมาย
1: ซึ่งกิจกรรมในมือวานน
2: ี้เป็นเอกสารอย่าง
1: สำคัญในการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขยายผลแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปสู่ครัวเรือนและชุมชนในวงกว้างอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้าน
4: สิทธ
1: ิ
4: คริสเตียนประสบความสำเร็จเขาบอกฉันเองว่าเขาเรื่องเกียรติแก่ปฏิบ
1: ั
4: ติ
1: ผู้
4: ชาย
1: ที
4: ่ไม่เป็นจะเป็นเมียเขาได้ยังไง
1: ข่าวความเคลื่อนไหวในสกลนคร
4: ฉันจะไม่ยอมให้แกแต่ต้องเธออีกแก่จะเลวยังไม่พออีกเหรอ
1: ที่ประสบความสำเร็จในการอาชีพนะครับ
4: เรียกว่า
1: ความ
4: สำเร็จที่
1: นะครับ
4: มาร่วมทอดความรู้
1: หายากเดินเดาอีกไหมเนาะที่คนประสบความสำเร็จจากการ
3: ที่พา
1: ตัวเองไปถ่ายทอดเป็นเราให้เขาฟังและก็จะได้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและก็ประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นเดียวกันตปช.เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันก่อน2กันยายนเนาะก็ไปลงพื้นที่ตามโครงการการสร้างทางหลวงหมายเลข2218วาริชภูมิไปกุดบากนะครับใช้งบกว่า399ล้านบาทซึ่งก็มีน ายเปรมกิจจำใสดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช
5: เป็นที่ตั้งบริษัทถึง7แห่ง
1: ได้มอบหมายให้กลุ่มงาน
5: กำล
1: ัง
5: ตม.นครพนมและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบด่วนหล
1: ัง
5: พบความผิดปกติในการจดทะเบียนบริษัทหลายแห่งโดยใช้ที่อยู่บ้านชาวบ้านเป็นสำนักงานแต่เมื่อตรวจสถานที่จริงกลับพบว่าเป็นบ้านพักอาศัยและไม่พบการประกอบกิจการตามที่แจ้งไว
1: ้
5: ที่สำคัญเจ้าของบ้านบางรายยืนยันชัดว่าไม่เคยอนุญาตไม่รู้จักบุคคลต่างชาติและไม่เคยมีบริษัทเข้ามาใช้สถานที
1: ่
5: เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลตรวจสอบกรรมการผู้ถือหุ้นเอกสารการจดทะเบียนรวมถึงประวัติการเดินทางของบุคคลต่างชาติขณะนี้เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงภายใน15วันหากพบการแจ้งข้อมูลเท็จใช้เอกสารโดยมิชอบหรือฝ่าฝืนกฎหมายเตรียมดำเนินคดีทันทีส่วนเจ้าของบ้านรีบเช็คเลยครับบ้านของคุณถูกนำไปจดทะเบียนบริษัทโดยไม่รู้ตัวหรือไม
1: ่
5: นครพนมข
1: ่
5: าวเด็ดรายงาน
1: ได้เน้นย้ำการตรวจสอบมาตรฐานงาน
5: นครพนมบ้านชาวบ้านโผล่เป็นที่ตั้งบริษัทถึง7แห่ง
1: การควบ
5: พาณิชย์ผนึกกำลังตม.นครพนมและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบด่วนหลังพบความผิดปกติในการจดทะเบียนบริษัทหลายแห่งโดยใช้ที่อยู่บ้านชาวบ้านเป็นสำนักงานแต
1: ่
5: เมื่อตรวจสถานที่จริงกลับพบว่าเป็นบ้านพักอาศัยและไม่พบการประกอบกิจการตามที่แจ้งไว
1: ้
5: ที่สำคัญเจ้าของบ้านบางรายยืนยันชัดว่าไม่เคยอนุญาตไม่รู้จักบุคคลต่างชาติและไม่เคยมีบริษัทเข้ามาใช้สถานที
1: ่
5: เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลตรวจสอบกรรมการผู้ถือหุ้นเอกสารการจดทะเบียนรวมถึงประวัติการเดินทางของบุคคลต่างชาติขณะนี้เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงภายใน15วัน
1: ประโยชน์ของส่วนรวมต่อไ
4: ป Get off me! Out of my
1: way! ราชการจังหวัดสุโขทัยกรุงเทพมหานครครับเพจรนิดาเหลืองที่ติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยแฮชแท็กผู้ว่ารนิดาไม่ทิ้งประชาชนแม้อยู่นอกเขตรับผิดชอบ
2: โ
1: ดยรับประทานขานรับจับมือเอกชนลงพื้นที
2: ่ซ่
1: อมถนนสายบ้านแก่ไปบ้านกกกอกโดยไม่ใช้งบราชการนะครับความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนถนนเลียบคลองชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณ
6: สาย
1: บ้านนาแก่หมู่ที่
6: พวกเขาได้ตามฉันมาตลอด
1: ตำบลดงมะไฟ
6: ค้นหาให้ละเอียด
1: ไปยังบ้าน
6: ปล่อยให้เขาหนีไปได้เด็ดขาด
1: อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจากการไปตรวจสอบก่อนหน้านี้ก็พบว่าไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกรมชลประทานนั่นนะครับล่าสุด
6: เมื่อ
1: วานน
6: ี้
1: คร
6: ับ
1: 3กันยายนนางรนิดา
6: เสียงแมลงวันมาจากไหนน่ารำคาญจริ ง
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักโดยสั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรีประสานร่วมมือกับอบต.ดงมะไฟโดยโครงการชลประทานสกลนครเพื่อเร่งหาทาง
6: กู้ตรงคุณไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ร้อนทันที
6: ฉันไม่เป็นไร
1: บูรณาการร่วมกัน
6: สามารถขอบคุณที่ช่วยฉันเมื่อกี้นี้
1: สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา
6: ก็คือ
1: ระยะเร่งด่วน
6: มีเรื่องอะไร
1: ทางดังกล่าวจะไม่ใช่พื้นที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
6: เขาชื่อหลินจิ
1: โครงการชลประทาน
6: สกลนครพร
1: ้อมขานรับนโยบาย
6: เดี๋ยวก่อนเธอบอกว่า
1: โดยเตรียมบูรณาการความร่วมมือจากภาคเอกชนนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนในช่วงหน้าฝน
6: เรื่องนี้เราไม่สะดวกพูดที่หน้าประตู
1: ทิ้งช่วง
6: ขอร้องหลักฉันไม่มีทางเลือกแล้วจริง
1: ๆราชการ
6: ฉันต้องพบเข
1: าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย
6: กู้ตรงหลินจือสว
1: ีเป็นระยะยาว
6: กระดูกสันหลังของ
1: ระยะยาว
6: ใน
1: ผู้ว่าราชการ
6: และยังเป็นลูกเขยในอนาคตของคุณ
1: ก็สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขปัญหา
6: ของนี่เป็นเรื่องที่ทั้งบริษัทองค์กร
1: ชาวบ้าน
6: เป็นไปไม่ได้หลินจือส
1: ว
6: ีเป็นแฟนฉัน
1: นะครับอันนี้ก็เป็นข่าว
6: เราอยู่ด้วยกันมา10ปีแล้วเป็นเพื่อนเล่นตั้งแต่เด็กสาวน้อยเธอแน่ใจว่าไม่ได้จำผิด
1: บ้าน
6: คนชื่อเดียวกันมีเยอะนะ
1: บ้านนาแกบ้านนาแก
6: ดูนี่สินี่คือ
1: ล
6: ิงจิสเบีย
1: นไปยังบ้านกกก
6: นี่คือรูปที่เราถ่ายที่บ้านเกิด
1: เขาก็ส่งเรื่องไปทาง
6: แน่นอนว่าเป็น
1: จังหวัดสกลนคร
6: เขาบอกฉันด้วยปากของเขาเอง
1: ศูนย์ดำ
6: รงให้เขาตั้งตัวในเมืองได
1: ้ปูวาก็ออก
6: แล้วจะกลับมาหาฉันที่หมู่บ้าน
1: เป็นบ่อยัง
6: ทำไมถึงไปมั่นกับคนอื่น
1: ยังไงบ้าง
6: เขามาทำงานที่บริษัท3ปี
1: รับไป
6: ไม่เคยบอกว่ามีแฟนที่บ้านเกิดกู้ตรงขอให้คุณช่วยติดต่อเขาให้หน่อย
1: เพื่อเร่งประสาน
6: ฉันต้องถามให้รู้เรื่องต่อหน้า
1: ต่อไปมาทางทีนี่นะครับ
6: โอเคฉันจะโทรหาเขาน
1: าภู
6: ฉันก็อยากฟังว่าเขาจะพูดว่าอะไร
1: คือ
6: เสบียนคุณมีสายตาดีจริง
1: ๆ
6: งานฝั่งนี้แม่ฉันต้องชมแน
1: ่
6: ถ้าไม่ดีกับคุณจะดีกับใคร
1: ไม่ใช่ปีนี้
6: เดือนหน้าคุณก็จะเป็นภรรยาของผมแล้ว
1: น้องพื้น
6: แค่คุณชอบเท่าไหร่ก็ยอมจ่าย
1: จากนู่นม
6: าคุณห้ามเปลี่ยนใจนะได้แต่งงานกับคุณคือโชคดีที่สุด
1: นาภูแล้ว
6: ผมจะเปลี่ยนใจอะไรล่ะ
1: ก่อนจะเข้าเขตตอนระยะทาง
6: ถ้าหล
1: บลาดซีเมนต์กันเมื่อไร
6: ลิ้นจือสมิงคุณอยู่ไหน
1: เหลือแต่หมู่11เท่านั้นที่ยังไม่ละ
6: กำลังพันเดินดูเครื่องประดับครับ
1: ยังไม่เป็น
6: มีอะไร
1: ถนนโลกพระจันทร์อยู่
6: กลับบริษัทอย่างนี้
1: รถใหญ่กันเลยตลอดได้ล่ะไม่มีโรงงานเนาะ
6: ได้ครับผมจะ
1: ไม่รู้ว่า มันเป็นเพราะอะไรที่ไม่ได้รับการดูแล
6: ผมต้องกลับไปก่อนเกิดอะไรขึ้นคุณน่าสิทธิ์มากให้ฉันไปส่งคุณใหม
1: ่มันเกินความ
6: ไม่ต้องคุณกลับบ้านก่อน
1: ของผมนะครับ
6: ผมจัดการเสร็จแล้วจะกลับมาหาคุณไม่มีอะไรจริงๆคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้อง
1: ม
6: ีแค่เรื่องเล็กน้อย
1: มากมากขนาดนั้นเด้เออผมเป็นชาวบ้านธรรมดา
6: ผู้ตรงคุณเรียกผมมีการจัดการโครงการใหม
1: ่
6: คร
1: ับ คุ
6: ณดูคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นสิ
1: มัน
6: คุณรู้จักไหม
1: ที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบและ
6: คุ
1: ณเองก็เดือดร้อนด้วย
6: ผู้ตรงที่ยอมฟังฉัน
1: ทางนั้นนี่
6: ผมดูคุณก็ไม่ใช่คนที่ชอบก่อเรื่อง
1: ผมเด้บอก
6: ความจริงกับ
1: ไปหน้าผม
6: ผมก็เลยไม่ได้รับความสัมพันธ์อะไรกันแน
1: ่แต่ก็ประสานไปแล้
6: วพวกเราเป็นเพื่อนเล่นตั้งแต่
1: บางส่วน
6: อยู่ด้วยกันมาสิปีแล้ว
1: ครับ
6: สิบปีเขาไม่เคยพูดถึงเลย
1: เอ้านะครับ
6: หลังจากเขาเข้ามาในเมืองก็เปลี่ยนไป
1: แต่ว่า
6: ไม่อยากพูดถึงเรื่องบ้านเก่า
1: ฝาก
6: ค่อยๆก็ไม่ค่อยตอบข้อความฉันแล้ว
1: ทางด้าน
6: แล้วที่เธอมาครั้งนี้จากที่ไกลๆ
1: ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่
6: จริงๆแล้วเพราะเรื่องอะไร
1: ทำประชาคม
6: เป็นเรื่องช่วยชีวิต
1: และก็ส่ง
6: ฉันไม่มีทางเลือกอยู่แล้ว
1: หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปเพื่อแก้ปัญหา
6: ถ้าเขาทำผิดจริง
1: ๆแต่ถ้าไม่ทำอะไร
6: ฉันจะไม่ยืนดูเฉยๆ
1: ก็จะขี่เป็นโลกพระจันทร์อย่าง
6: คุณยินดีช่วยฉันจริงๆ
1: ถ้ามีใครสักคนส่งเรื่อง
6: ฉันทนเห็นคนถูกรังแกไม่ได้ที่สุด
1: มันจะได้แก้ไขได้ไวแน่ๆผมว่า
6: ฉันกับหลินจือเสวียนมาจากหมู่บ้านเดียวกัน
1: เพราะว่าผู้ว่าคนน
6: ี้ปีนั้นสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยกัน
1: มาที่เพจ
6: ท่านมหาวิทยาลัยทั้งค
1: ู่ผู้ว่ารณิดาเหมือนกัน
6: แล้วทำไมเธอถึงไม่ได้ไปเร
1: ีย
6: น
1: ก็เดินหน้
6: าบ้านไม่ดีพอที่จะส่ง
1: ยาเสพติดประจำวันที่3กันยายนเมื่อวานนี้
6: ฉันคิดว่าเขาฉลาดกว่าฉัน
1: เมื่อวานนี้นะครับผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองทางเพจก็ได
6: ้แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตดีด้วยกัน
1: ให้ข้อมูลว่าได้จับกลุ่ม27คดีมีผู้ต้องหา28รายเฉพาะเมื่อวานนี้มีของกลางยาบ้ารวม252เม็ด
6: อะไรก็ทำมาหมดอ
1: ีก1กรัมนะครับ
6: ทุกเดือนพอได้เงินมา
1: ในเขตอำเภอเมืองสกลนครมี2คดีผู้ต้องหา2ราย
6: ที่เหลือถึงจะเป็นของตัวเอง
1: สว่างแดนดิน4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า250เม็ด
6: แล้วสายตาก็สุดขึ้น
1: นานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า6เม็ดวารีจูบ2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า2เม็ดมีไอ1กรัม
6: แม้แต่ข่าวสารแล้ว
1: อากาศอำนวยมี2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า19เม็ดบ
6: ้
1: านม
6: ่
1: วงอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า
6: 9
1: เม
6: ็
1: ดส่วนอำเภอพังโคน1คดีผู้ต้องหา1ราย
6: ฉันขอร้องเขาอย่างนอบน้อม
1: 3คดีผู้ต้องหา3ราย
6: เจริญสิน
1: ห
6: ้
1: าคดีผู้ต้องหา5ราย
6: เขาบอกว่าเขาไม่มีเง
1: ินโบนาแก้ว
6: เขาบอกว่าบริษัท
1: คด
6: ี
1: ผ
6: ู้
1: ต
6: ้
1: องหา4รายส่วน
6: รางว
1: ั
6: ล
1: งอย1คดีผู้ต้องหา1ราย
6: ช่วยเขาวาดแบบออกแบบสั่งสอน
1: 1คดีผู้ต้องหา
6: พอได้รางวัลแล้วจะคืน
1: ให้เ
6: ช่นเดีย
1: วก
6: ัน
1: ผลการปฏิบัติงานของตำรวจและก็ตำรวจตระเวนชายแดน
6: ฉันอดทนทำงานครึ่งเดือน
1: เมื่อวานนี้ก็จับ
6: ทั้งว่าทั้งแก้ไขแล้วส่งแบบให้
1: ผู้ต้องหา19ราย
6: แล้วเขาก็
1: ลองยาบ้า
6: 232,000
1: 380
6: สาวน้อยการออกแบบและโครงสร้างเครื่องประดับไม่ใช่
1: เป็น
6: แค่ขีด 2-3 เส้นก็เสร็จได
1: ้รณีดา
6: คุณไม่ได้เรียนอย่างมืออาชีพ
1: ผู้ว่าราชการ
6: จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ยังไง
1: นะครับ
6: ฉันออกจากโรงเรียนแล้วแต่ไม่เคยหยุดเรียนรู
1: ้มาณโอกาสนี้
6: ทำงานไปด้วยเรียนออกแบบเครื่องประดับด้วยตัวเ
1: อง
6: ซื้ออัญมณีไม่ไหวก็ไปเก็บ
1: ว
6: ัน ที่ริมแม่น้ำ
1: ก็มีรายงาน
6: เก็บลวดทองแดงมาลองทำเอง
1: เพจของท่านผู้
6: ทำไมถึงต้องเรียน
1: เรื่องของการจับกุมมาโดยตลอด
6: ฉันคิดว่าเขาทำงานนี้ในมือ
1: แล้วเพื่อจะได้ไม่
6: ฉันเรียนรู้เพิ่มอีกหน่อยต่อไปถึงจะแต่งงานกับเขาก
1: ็
6: จะไม่ถึงกับไม่รู้อะไรเลยจนเป็นภาระเขาคนที่เรียนมาโดยตรงตั้งหลายคน
1: ยังไม่มีความมุ่งมั่นเท่าคุณ
6: ยังไม่ถึง 6,000 แต่พยายามแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์
1: นะครับก็ขอบพระคุณ
6: เขาแค่อยากได้การเสียสละของฉัน
1: และกดไลค์กดแชร์
6: ไม่อยากได้ตัวฉัน
1: นครพนม
6: ว
1: ัน
6: น
1: ึง5อำเภอ5ถิ่นขับเคลื่อน5ด้านเสาหลัก
6: กลับลงข้าวกับน้ำค้างอย่าง
1: ช้าทางถนน
6: คุณพูดว่าอะไรนะ
1: ท่องเที่ยวอย่างยั่งยื
6: นแบบนั้นคุณเป็นคนว่าเองหรือ
1: นครพนม
6: แรงบันดาลใจและแนวคิดทั้งหมด
1: เรื่อง
6: ฉันค่อยๆคิดขึ้นมาเองอ
1: ำเภอ5ถิ่นขับเคลื่อน
4: เชิญเข้ามา
6: ชุดลงข้าวกับน้ำค้างอย่างเช้านี้เป็นสินค้าหลักของเราเมื่อเดือนที่แล้ว
1: ครับ5ด้านเสาหล
6: ัก รางวัลทองคำของอุตสาหกรรม
1: บริหารการจัดการด้าน
6: เขาบอกฉันว่าโบนัสมีแค่
1: สภาพแวดล้อมด้าน
6: เขาหลอกคุณหลอกคุณอย่างจุด
1: ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนและด้านการตอบ
6: จ
1: ับ
6: จ
1: ุ
6: ดที
1: ่
6: ค
1: ุ
6: ณอยากช่วยพ่อ
1: รีด
6: เอาคุณค่าออกจ
1: าก
6: คุณ
1: ก่อนเกิดเหตุ
6: ฟังให้ดีนะ
1: และหลังเกิดเหต
6: ุโบนัสของแผนนี้ไม่ใช่หนึ่ง
1: เชิงการป้องกันและการลดอุบัติเหตุต่างๆต้อง
6: โบนัสม
1: ี
6: หน
1: ึ่
6: ง
1: ราชการต่าง
6: ๆเมื่อครึ่งเดือนก่อนก็จะเต็มจำนวนแล้ว
1: ป้องกัน
6: เข้าบัญชีของ
1: เขาปัญหาอย่างชัดเจน
6: เข้าบัญชีของเขา
1: จะช่วยลดอุบัติเหตุได้
6: เ
1: ข
6: ามี100,000
1: เตรียมงาน
6: บอกฉันว่าไม่มีเงิน
1: โดย
6: มองดูพ่อฉันนอนอยู่ในโรงพยาบาล
1: ปลอดภัยทางถนนโดยว่าที่ร้อย
6: ก็เอาผลงานของฉันไปรับรางวัล
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
6: ฉันได้ดึง
1: ในบุรณาการ
6: บันทึกของบริษัทออกมาแล้ว
1: เมื่อวานนี้
6: เวลาแก้ไขร่างแรกทั้งหมดตรวจสอบได
1: ้มีข่าวนะครับ
6: ฉันไม่กล้าเชื่อจริ ง
1: หญิงวัย56
6: จะโหดร้ายได้ถึงขนาดน
1: ี้องค์ลงตะโกนลั่นสำนักสงฆ์บอกว่าย้ายหินโบราณ
6: มีโครงการใหม่
1: ไม่ได
6: ้ขั
1: ดขานการย้ายหินโบราณ
6: ค
1: ุ
6: ณดูคนที่นั่งอยู่ตรงนั้น
1: ชาวบ้านสังขะฮือข้านกรม
6: กู้ตรงคนนี้ฉันไม่รู้จัก
1: ศิล
6: เขามาอยู่ในสำนักงานของคุณได้ยังไง
1: จากพื้นที
6: ่ลิ้นจือเสวียน
1: จู่
6: คุณแน่ใจว่าไม่รู้จักฉัน
1: อาการคล้ายองค์ลงครับ
6: ฉันไม่เคยเจ
1: อห้ามนำออก
6: อย่ามาอ้างความสัมพันธ์ที่นี่
1: ครับเมื่อวาน
6: ลิ้นจือสวินคุณดูให้ชัดเจน
1: นักสงโคกเก่าบ้าน
6: ฉันแน่ใจว่าไม่รู้จัก
1: ตำบลกระเทียม
6: ฉันจะรู้จักคนแบบเขาได้ยังไง
1: หลัง
6: กู้ตรงระบบรักษาความปลอดภัยของกลุ่มเราหวน
1: ม
6: าก
1: ว่าชาวบ้านรวมตัว
6: ทำไมปล่อยให้ใครเข้ามากอด
1: กรณีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
6: เพื่อนเล่นตั้งแต่
1: เตรียมเข้ามารับหินโบราณ
6: ฉันทำงานในไร่และรับจ้างทั่วไป
1: ที่ขุดพบเมื่อ2เดือนก่อน
6: ส่งเงินทั้งหมดให้
1: เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์
6: ตอนนี้คุณบอกว่าไม่รู้จัก
1: ตั้งแต่เช้าชาวบ้านทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านก็เลยรวมตัวกัน
6: ฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอะไร
1: อารมณ์หารือ
6: คุณมาหลอกเอาเงินใช่ไหม
1: ร่วม3ชั่วโมงเพื่อขอระงับการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณ
6: ความสำเร็จของฉันวันนี้
1: จากการเจรจาตั้งกลางสายฝนที่ตกมาอย่างหนัก
6: นาง
1: หงาสวัสดีอาย
6: ุ
1: 56ปีชาวบ้านในพื้นที
6: ่
1: เกิดอาการมืดสติ
6: หลง
1: พุ่งลงและก็ชาวบ้านชื่อว่าองค์ลงจากนั้น
6: ประหยัดอดออม
1: กระส่งเสียงดังลั่น
6: นี่เรียกว่าไม่เกี่ยวกับคุณ
1: บ่ย้อมบ่ย้อม
6: ลิ้นจือสวินต้องคิดให้ดีก่อนพูด
1: มงนี้บ่ย้อมบ่ย้อม
6: คุณอยากให้เขาหลอกเราได้
1: ยืนอก
6: เขามาจากบ้านเกิดของเรา
1: ตะลึงกัน
6: เห็นฉันมีชีวิตดี
1: นะครับโดย
6: ตั้งใจมาสร้างปัญหา
1: ก็บอกว่า
6: ถ้าฉันอยากสร้างปัญหา
1: ชาวบ้านจะช่วยกัน
6: ทำไมต้องรอถึงวันนี้
1: ฟื้นคืนสติหลังจากเราฟื้นแล้ว
6: เรามาคุยกัน
1: ว่าค่อยเป็นอย่างฮือค่อยเป็นอย่างฮ
6: ือมาคุยเรื่องแบบร่างนี
1: ้
6: ชุดเครื่องประดับไม่สู้กับ
1: ตัวเองบอกว่าไม่อยากจะมาร่วม
6: ร่างนี้คุณเป็นคนส
1: ำ
6: คัญมาก
1: เปล่าแต่ด้วยความเป็นห่วง
6: ใช่ทั้งหมด
1: ฉันโบราณคู่บ้านคู่เมือง
6: สั่งสรรแล้วว่าจะ
1: ต้องมาก็
6: เป
1: ็
6: นผลงานหล
1: ัก
6: ตั้งแต่เข้าทำงาน
1: องลงลาว
6: เป็นผลงานตัวแทนของฉัน
1: ขณะที่ชาวบ้านหลายรายก็ยอมหยุดค้า
6: แรงบันดาลใจจากเรื่องนี้
1: มาปักหลักคัดค้าน
6: แนวคิดการออกแบบคืออะไร
1: เพราะสะเทือนใจที่ของสถิติประจำชุมชนจะต้องถูกนำออกไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าให้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับโอ้เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับไปที่ข่าวต่างประเทศกันสักหน่อยหนึ่งนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับข่าวต่างประเทศโอ้ยังมีอีกหลายข่าวไม่ทันเน
6: า
1: ะ
6: ช่วงนี้มีเรื่องเยอะมาก
1: นะครับ
6: โครงการที่ทำอยู่ก็เยอะ
1: ข่าวหรือเวล
6: ารายละเอียด
1: ไ
6: ม่มาก
1: น
6: ัก
1: นะครับเนปาลจำเป็นต้องสร้าง
6: อาคารบ้านเรือน
1: ขึ้นใหม่ราว20หลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลที่เบตนะครับซึ่งนายธรรมราช
6: ของแผนงานนี้เลยงั้นฉันถามค
1: ุ
6: ณ
1: เรตี
6: เงินรางวัลสิ่ง
1: ง
6: าน
1: บริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลก็บอกว่าเนปาลจะเป็นต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว20หลังหลังเกิดเหตุน้ำป่า
6: ต้องการเงินค่าผ่าตัดด่วน
1: ไหลหลากดังกล่าวในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครอง
6: ตนเองที่เบต
1: ินเมื่อสัปดาห์ที่แล้
6: ว
1: โดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากดินโคลนถล่มราว 7,500 หลังคาเรือนและก็ยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ซ
6: ึ่
1: งขณะนี้ทางการเนปาล
6: อยู่
1: ระหว
6: ่
1: างการหาพื้นที่ปลอดภัย
6: อยากช่วยเหลือ
1: การตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัตินั่นเองนะครับซ
6: ึ่
1: งรายงานเหตุการณ์ภัยพิบัติ
6: ของคุณแย่มาก
1: รวมแล้วเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,252 รายยังมีผู้สูญหายอีก 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที
6: ่
1: ก
6: ู้ภัย
1: ก
6: ็
1: เร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือ
6: คุณจะมาถึงวันนี้ได้ยังไง
1: และก็สังคมออนไลน์ก็ยังคงให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะคร
6: ับ
1: บ้าน
6: ให้คุณออกจากโรงเรียนอ
1: ยู่ที่
6: บังคับให้คุณทำ
1: เกิดเหตุที่เกิด
6: คุณเองที่อยากเข้ามาเอง
1: เหมือนบ้านปฏิหาร
6: ตอนนี้ทั้งหมดนี้ค
1: ือมีหลังเด
6: ีย
1: วที
6: ่รอดความพยายามของตัวเอง
1: สึนามิช่องเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับภาพปรากฏบนโลกออนไลน
6: ์ไม่เป็นไร
1: ทำให้เห็นถึงนาทีที่สมาชิกครอบครัวของบ้านหลังดังกล่าวได้ขึ้นไปหลบภัยบนระเบียงชั้น2ในช่วงมวลน้ำป่าไหลสาโถมเข้ามาอย่างแรง
6: ใครทำงานหนักเพื่อให้ได้มา
1: หลังจากสงบลงบ้านหลังนี้ยังคงตั้งตระหง่านอยู
6: ่
1: ย
6: ัง มีสิ่งที่ต้องการ
1: กลางความเสียหายรายรอบ
6: ใน
1: สภาพจมโคลนนะคร
6: ับ งั้นเรามาคำนวณกัน
1: มี
6: สิบปีนี้เธอจริงๆแล้ว
1: กันต่อว่า
6: เสียสละเพื่อคุณมากแค่ไหน
1: คือมัน
6: เธอทุ่มเทไว้หนึ่งสาวเธ
1: อข่าวคนคนบุญไทยล่าพี่น้องพี่กรมูนี้เวลา
6: เธอละการเรียนเพื่อส่งคุณเรียน
1: มือนาสิกรรมมา
6: คุณตอบแทนเธอด้วยอะไร
1: ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
6: โกงแบบแปลนกลืนโบนัสเห็นคนลำบากให้ช่วยเรื่องไหนที่ไม่ทำให้คนใจสลายผมไม่ได้โกงแบบแปลนนั่นคือผมวาดเองเป็นน้ำพักน้ำแรงของผมไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาใช่ไหมนี่คือรายการธนาคารของผม10ปีที่ผ่านมาครบ120เดือนทุกวันแรกของเดือนที่ได้รับเงินไม่เคยพลาดที่จะโอนเงินให้คุณ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และศาสนาจักรฉลองนักบุญร่วมสมัยของเราคือนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีนักบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการดลใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของด้านเด็กบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อนับพึงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าจะได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเด็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงสมภารวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2. พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาที่ถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตันโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์โลเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองราวกับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

ลูกบ้านตามใจคนอยู่ผู้อู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโฮงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโฮงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115

0: พระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันสับบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น 2. พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสับบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันสะบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะถ้าไม่สู้รบเพราะเป็นวันสะบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันสะบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันสะบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันสะบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันๆดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองนักบุญร่วมสมัยของเราคือนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีนักบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการดลใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของท่านเด็กบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อระพึงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเด็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงฉันพระวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองเนื้อบุญร่วมสมัยของเราคือเนื้อบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีเนื้อบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการโดนใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของท่านเป็นบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ได้ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อหนึ่งบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงสมภารวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่ยังเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคฤหัสถ์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคฤหัสถ์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงคือให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระเป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิอาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติเตียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองนักบุญร่วมสมัยของเราคือนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีนักบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการดลใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของท่านเป็นบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อระพึงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเด็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงฉันพระวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่ยังเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0965-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสตชนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็น1ในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลาย10ล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนและกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลัง
ยเฉพาะในรัฐเกรลาและทามินนาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภัคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้บัดนี้บัดนี้บัด

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และศาสนาจักรฉลองนักบุญร่วมสมัยของเราคือนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีนักบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการดลใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของท่านเด็กบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อระเบิงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเด็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าอันนี้เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านได้เสียสละจริงฉันพระวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจBEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BEC เป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่5กันยายนสัปดาห์ที่22เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่4ข้อ6ถึง15พี่น้องทั้งหลายให้ท่านเรียนรู้จากเราถึงความหมายของคำพูดที่ว่าอย่าก้าวเกินขอบเขตที่เขียนไว้เพื่อไม่ให้ใครหยิ่งพยองเข้าข้างคนหนึ่งและต่อต้านอีกคนหนึ่งใครเล่าตัดสินว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านมีอะไรบ้างที่ไม่ได้รับถ้าท่านได้รับแล้วท่านจะโอ้อวดประหนึ่งว่าไม่ได้รับทำไมท่านมีทุกสิ่งที่ต้องการแล้วหรือท่านร่ำรวยแล้วใช่ไหมท่านครองราชเป็นกษัตริย์โดยไม่ต้องมีเราแล้วก็ได้เราอยากให้ท่านครองราชเป็นกษัตริย์จริงๆเพราะเราจะได้เป็นกษัตริย์ครองราชพร้อมกับท่านด้วยข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าทรงจัดตั้งเราซึ่งเป็นอัครสาวกไว้ตรงที่สุดท้ายเหมือนกับผู้ที่ถูกตัดสินปรับโทษถึงตายเรากลายเป็นเป้าสายตาของโลกทั้งของทูตสวรรค์และของมนุษย์เราเป็นคนโง่เขลาเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าส่วนท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดในพระคริสต์เจ้าใช่ไหมเราอ่อนแอส่วนท่านเข้มแข็งใช่หรือไม่ท่านมีเกียรติส่วนเราไร้เกียรติใช่ไหมจนกระทั่งบัดนี้เราก็ยังหิวและกระหายไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มถูกตบตีและไร้ที่อยู่อาศัยเราเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองเมื่อถูกด่าว่าเราให้พรเมื่อถูกเบียดเบียนเราก็อดทนเมื่อถูกใส่ร้ายเราก็พูดดีด้วยเราเป็นเสมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นสิ่งปฏิกูลของทุกคนจนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องเหล่านี้มิใช่เพื่อทำให้ท่านอับอายแต่เขียนเพื่อตักเตือนในฐานะที่ท่านเป็นลูกรักของข้าพเจ้าแม้ว่าท่านจะมีครูพี่เลี้ยงนับหมื่นคนในพระคริสต์เจ้าแต่ก็มีบิดาเพียงคนเดียวเพราะข้าพเจ้าให้กำเนิดท่านในพระคริสต์เยซูโดยการประกาศข่าวดีบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่6ข้อ1ถึง5วันสับบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโตเล่าเรียสุจ

0: เล่าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสับบาโต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับตัวบทที่เราอ่านจากจดหมายของนบุตรเปาโลถึงชาวโครินธ์วันนี้พูดถึงโอวาทของเปาโลเรื่องเอกลักษณ์แท้จริงของศาสนาบริกรของพระคริสต์เจ้าและลักษณะของผู้จัดการพระธรรมล้ำลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยถ้อยคำที่เหมาะแก่การนำมาพิจารณาด้วยกันสายสัมพันธ์ระหว่างบรรดาคริสตสาวกกับพี่น้องคริสตชนเป็นสายสัมพันธ์แบบพี่แบบน้องที่มิอาจถูกตัดขาดจากกันได้ดูเหมือนเปาโลอยากจะบอกชาวโครินธ์ว่าหากพวกเขาต้องการเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งไว้พวกเขามิอาจเดินตามลำพังหรือเดินโดยปราศจากความช่วยเหลือจากบรรดาคริสตสาวกได้มโนธรรมของเปาโลผูกติดอยู่กับมโนธรรมของบรรดาคริสตชนทุกคนเพราะท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองก็ได้รับการช่วยรอดพ้นจากพระอัศทานของพระคริสตเจ้าเหมือนกับพวกเขาและพร้อมกับพวกเขาอีกประการหนึ่งเปาโลกล่าวว่าท่านเองมีความประสงค์จะบรรลุถึงเป้าหมายพร้อมกับพวกเขาคำว่าครองราชพร้อมกับท่านด้วยเป็นวิธีเป็นวลีที่บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงความปรารถนาที่จะร่วมแบ่งปันความยินดีอันเนื่องมาจากความรอดพ้นนิรันดรกับทุกคนที่ทำงานรับใช้พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าบรรดาคริสตสาวกคือผู้ที่ถูกตัดสินปรับโทษถึงตายเหมือนกับพระคริสตเจ้าเมื่อเปาโลพบกับพระคริสตเจ้าบนเส้นทางสู่กรุงดามัสกัสคำว่าตัดสินปรับโทษถึงตายก็ถูกแขวนไว้เหนือศีรษะของเปาโลด้วย นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเปาโลรู้ดีว่าไม่มีหนทางใดที่ท่านจะต้องเดินนอกจากเส้นทางกางเขนและไม่มีภาษาใดที่ท่านใช้พูดนอกจากภาษาแห่งกางเขนไม่มีมุมมองใดที่เปิดกว้างต่อหน้าท่านเว้นแต่เขากันวาริโอลูกใหม่ในประวัติศาสตร์การตัดสินปรับโทษถึงตายเกิดขึ้นในสถานที่หลายแห่งในหลายยุคหลายสมัยเปาโลคล้ายกับจะบอกกับชาวโครินธ์ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นที่โครินธ์ด้วยผ่านทางพวกเขาแต่ไม่ต้องแปลกใจในข้อที่14เปาโลเรียกชาวโครินธ์ว่าท่านเป็นลูกรักของข้าพเจ้าเพราะท่านถือว่าท่านได้ให้กำเนิดพวกเขาในพระคริสต์เยซูโดยการประกาศข่าวดีเป็นบิดาทางจิตวิญญาณที่มีพันธะหน้าที่ต่อลูกไม่แพ้บิดาทางร่างกายยิ่งกว่านั้นความเป็นบิดาทางจิตวิญญาณยังขยายวงกว้างออกไปอย่างไร้พรมแดนและนี่ก็คือประสบการณ์ของเปาโลพระวรสารของวันนี้เล่าเรื่องความคับข้องใจของชาวฟาริสีบางคนที่เห็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเด็ดรวงข้าวมาขยี้กินการกระทำในตัวมันเองไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรแต่เนื่องจากเป็นวันสัปปโตที่กฎหมายสำหรับชาวยิวห้ามทำงานดังนั้นการกระทำของบรรดาศิษย์จึงถือเป็นการละเมิดวันสัปปโตซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามชาวฟาริสีต้องการให้บรรดาศิษย์ที่ติดตามอาจารย์เยซูผู้มีชื่อเสียงมีความประพฤติที่หมดจดไร้ตำหนิบรรดาศิษย์ไม่ได้โต้ตอบแต่ประการใด แต่พระเยซูเจ้าทรงตอบชาวฟาริสีเหล่านั้นแทนสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงยกตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดที่พวกเขาเคารพนับถือยังกระทำสิ่งต้องห้ามได้โดยขณะที่พระองค์กำลังหนีการติดตามของกษัตริย์ซาอูลพร้อมกับทหารจำนวนหนึ่งและเกิดความหิวจึงเข้าไปในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไปขอขนมปังที่ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นมาให้บรรดาทหารของพระองค์รับประทานพระองค์ทรงมีวัตถุประสงค์จะชี้ให้พวกชาวฟาริสีเหล่านั้นเห็นว่าทำไมกษัตริย์ดาวิดทำผิดกฎได้และทำไมสิทธิของพระองค์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินไม่ได้ในเมื่อพวกเขาก็มีความหิวเหมือนกันพระองค์ทรงสอนว่าเมื่อมีกฎก็มีข้อยกเว้นที่สำคัญพระองค์มีอำนาจให้การยกเว้นได้เพราะพระองค์ตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสัปปโตประโยคนี้ยังแฝงความหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดเหนือวันสัปปโตก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงกำหนดให้วันสัปปโตเป็นวันพักจากการงานในตอนสร้างโลกซึ่งหมายความว่าทรงเป็นนายเหนือวันสัปปโตตอนนี้พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นนายเหนือวันสัปปโตดังนั้นพระองค์ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสองบทให้ข้อคิดแก่เราว่าไม่ควรตัดสินผู้อื่นอย่างง่ายพระเยซูเจ้าทรงสอนว่าอย่าตัดสินเลยให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ผู้เดียวเป็นผู้ตัดสินเพราะพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างส่วนเรามนุษย์มีหน้าที่ขอบคุณพระองค์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเราได้รับมาจากพระองค์ทั้งสิ้นขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองเนื้อบุญร่วมสมัยของเราคือเนื้อบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาพรหมจารีเนื้อบุญองค์นี้อยู่ร่วมสมัยกับเราเป็นซิสเตอร์ที่ได้รับการดลใจจากพระเยซูเจ้าว่าคนเจ็บคนป่วยคนยากจนคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งพวกเขาคือองค์พระเยซูเจ้าที่กำลังทรมานท่านตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมและเก็บคนยากจนที่ไร้ญาติไว้ที่บ้านตอนแรกก็เริ่มต้นในที่บ้านของท่านเด็กบ้านเล็กๆต่อมาต้องขยายออกไปเพื่อรับคนมากขึ้นและขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ขยายไปในหลายประเทศเป็นการตอบโจทย์และเป็นตัวอย่างแก่สังคมที่เห็นแก่ตัวข้อระเบิงบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายเป็นคนโง่เขลาและเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าท่านเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนถูกทุบตีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นเหมือนปฏิกูลของทุกคนท่านมีจุดหมายเดียวคือให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้าที่เราจึงเห็นจุดหมายปลายทางของท่านชัดแล้วก็ท่านจะเสียสละจริงฉันพระวรสารวันนี้พวกฟาริสีติดเตียนพระเยซูเจ้าที่สิทธิ์ของพระองค์เด็ดรวงข้าวมากินกล่าวหาว่าพวกเขากระทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันซาบาโตพระเยซูเจ้าต้องสอนพวกฟาริสีให้เข้าใจถึงจิตอารมณ์ของวันซาบาโตคือพระองค์ตรัสเรื่องดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดมีความจำเป็นต้องกินเพราะหิวโหยทั้งที่ปังที่กำหนดไว้สำหรับสมณะเท่านั้น2พระองค์ตรัสว่าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตสรุปคือโดยทั่วไปเราถือพระบัญญัติกฎเกณฑ์แต่เมื่อมีความจำเป็นเราก็รับการยกเว้นและไม่เมื่อกระทำไปก็ไม่เป็นบาปนะครับมีเรื่องราวว่าทหารยิวในสมัยหนึ่งกำลังสู้รบกับศัตรูอยู่พอดีวันถึงวันซาบาโตทุกคนก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเพราะทำไมสู้รบเพราะเป็นวันซาบาโตเนี่ยศัตรูจึงได้พบว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วก็ฆ่าหมดเลยแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือกองทัพของเขาพ่ายแพ้ทั้งนี้ก็เพราะว่าถือกฎแล้วชนิดที่ว่าไม่ยอมผิดกฎแล้วก็ถือว่าถ้าถือกฎแล้วเป็นอะไรไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้คงไม่ใช่แน่ๆเลยแต่จึงเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าบอกว่ามีจิตอารมณ์สำคัญการที่พยายามที่จะถือวันซาบาโตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องผิดกฎแล้วก็ทำได้พวกยิวถือว่าถ้าหากวันซาบาโตเนี่ยมีกำแพงล้มทับใครบางคนเนี่ยห้ามไปช่วยก็เพราะว่าเป็นวันซาบาโตอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อจนไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังตายอยู่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราถือกฎตามจิตอารมณ์ไม่ใช่ตามตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้รายการแสงทองส่องธรรมออกอากาศทุกเช้านะครับ

เรื่องราวที่ออกในรายการแสงทองส่องธรรมถ้าท่านผู้ฟังรายการนี้ก็คงจะสังเกตว่ารายการแสงทองส่องธรรมมีสาระสำคัญอยู่ที่ว่าเรื่องราวชีวประวัติเกร็ดประวัติจากชีวประวัติย่อๆของบรรดาผู้มีบุญของบรรดาผู้มีศีลและธรรมของผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตในทางที่ดีที่งามทั้งทางโลกและทางธรรมได้ถูกนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ

ท่านผู้ฟังคงจะได้เข้าใจว่ามีเรื่องราวของเกร็ดประวัติของท่านนักบุญหรือของท่านผู้มีหลักธรรมะในการเจริญชีวิตหรืออยู่ในศีลกินในธรรมนั้นอาจจะเป็นที่สะกิดใจหรือเตือนสติของผู้ฟังและผู้พูดด้วยนะครับว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเราในการเห็นประวัติของท่านผู้มีชีวิตอยู่เก่าก่อนพวกเราก่อนหน้าพวกเรานี่แหละครับเราจะเห็นว่าท่านเหล่านั้นก็เป็นคนเป็นท่านชายและท่านหญิงเจริญชีวิตบางท่านบางคนเจริญชีวิตด้วยความลำบากยากเย็นในโลกนี้มีชีวิตที่แสนจะลำบากแต่บางท่านบางคนก็มีชีวิตที่แสนสบายแต่มีรู้จักประมาณในการกินการอยู่การดำเนินชีวิตน่ารักและน่าศรัทธาน่าจะเป็นแบบอย่างแก่พวกเรารุ่นหลังหลานเหลนของท่านเหล่านั้นนะครับและเราเห็นว่าบางท่านก็มีนิสัยใจคอที่เรียบร้อยมีนิสัยใจคอที่เยือกเย็นน่าอยู่ใกล้น่าสนทนาปราศัยมีมารยาทงามเรียบร้อยแต่บางท่านนิสัยเก่าเวลายังเป็นเด็กเป็นรุ่นเป็นวัยรุ่นหรือหนุ่มสาวอารมณ์ไม่สู้จะดีอารมณ์ร้ายแต่ค่อยๆดัดแปลงนิสัยใจคอของตนเองจนกลายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีนิสัยนุ่มนวลชวนอยู่ใกล้และชวนฟังบทเรียนบทสอนจากท่านเหล่านั้นท่านได้เปลี่ยนนิสัยใจคอเป็นผู้ดีผู้ดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญและทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านและก็คนที่อยู่ในบ้านในเมืองของท่านเอาตัวอย่างท่านมาเป็นแบบฉบับนี่ก็น่ารักอีกรูปหนึ่งนะครับเราจะเห็นและวันนี้จะขออนุญาตเล่าชีวประวัติจากเกร็ดประวัติย่อๆของท่านเซนต์ฟรานซิสเดอะเซลให้ท่านพี่น้องซึ่งกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมวันนี้นะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับชีวประวัติย่อๆของท่านนักบุญฟรานซิสเดอซาลผู้เกิดในสกุลสูงสกุลเจ้านายมียศถาบรรดาศักดิ์และมีเงินมีทองข้าวของสมบัติพระสถานมากมายนะครับเป็นคนชั้นสูงนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงและก็มียศศักดิ์พร้อมกับเพื่อนสนิทมิตรสหายในพวกที่มีฐานะสูงด้วยกันจึงท่านได้รับนามเดอเซลฟรานซิสเดอเซลนะครับชื่อท่านชื่อฟรานซิสแต่จากตระกูลเดอเซลซึ่งเวลานั้นนะครับท่านอยู่ในครอบครัวในสกุลสิ่งแวดล้อมที่อยู่เป็นแบบเจ้าแบบนายเวลาเริ่มในวัยรุ่นอารมณ์โอ้ไม่บอกก็รู้ว่าท่านเป็นคนใจร้อนท่านเป็นคนใจหุนหันพลันแล่นด่วนได้ใจไวแล้วก็ความเพียรคนความอดทนมีน้อยมากนะครับเวลาลงจากรถจากล้อม้าหรือรถมาเนี่ยพอมาถึงหากว่าคนรับใช้มาช้าต้องโดนกันเป็นตับเป็นแถวเลยสมัยนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอันจะกินผู้อยู่ในสกุลสูงสวมถุงมือหนังนะครับถุงมือหนังแล้วก็ถ้าหากว่าคนรับใช้มาช้าถุงมือหนังนั่นแหละครับเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าไปฟาดด้านซ้ายด้านขวาหน้าแดงหน้ามึนไปเลยทำไมถึงมาช้าไม่ทันเวลาของฉันนี่แหละครับท่านเป็นคนอย่างนั้นในวัยรุ่นในวัยหนุ่มของท่านใจร้อนใจร้อนมากๆนะครับน่าสงสารบรรดาคนใช้วิ่งตลบอยากจะมารับใช้ทันตรงเวลาแต่บางครั้งมันก็ติดนู่นติดนี่มาไม่ทันเวลาทีเดียวที่ท่านออกจากรถม้านะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับเราจะเห็นว่าเรื่องของท่านนักบุญฟรังซิสเดอเซลก่อนจะได้เป็นนักบุญโอ้ในวัยรุ่นของท่านใจร้อนใจดุดันแล้วก็มีนิสัยค่อนข้างจะร้ายเนื่องจากว่าตนเองอยู่ในสกุลสูงและไม่มีใครที่จะดัดสันดานของท่านได้ไม่มีใครจะเข้าไปขัดคอหรือไปขัดขวางหนทางของท่านจึงได้ใจแล้วก็ปล่อยนิสัยตนเองให้ค่อนข้างดุร้ายไปหนักขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนคนใช้ผู้รับใช้โอ้โหต้องขมีขมันแล้วก็ทันควันทันเวลาที่ท่านลงจากรถม้าหรือเมื่อไปภารกิจการงานกลับมาถึงบ้านต้องพร้อมที่จะจับบังเหียนม้าหรือคอยชะลอรับนายออกจากรถม้าถ้าไม่ทันการแล้วก็เป็นได้เรื่องแทบทุกรายไปนะครับจึงน่าสงสารคนใช้ที่ขวัญหนีดีฝ่อเมื่อเห็นท่านโกรธท่านตึงตังขึ้นมาแล้วทุกคนต้องหลบและต้องเงียบยอมรับโทษรับทันไปตามๆกันน่าสงสารชีวิตในช่วงนั้นของท่านว่าท่านเอาใจตนเองท่านเป็นคนใจร้อนท่านเป็นคนดุเดือดดุร้ายนะครับเหมือนกับเสือตัวหนึ่งในวังด้วยเหตุนี้คนชายทั้งหลายทั้งปวงรู้นิสัยของท่านแต่ว่าไม่มีใครไปขัดขวางหรือไปชี้แนะชี้นำท่านในช่วงนั้นเพราะต่างคนก็ต่างเอาใจเจ้านายแล้วก็ปล่อยให้เจ้านายมีนิสัยเลวร้ายและหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ซึ่งเป็นรายการที่กำลังนำชีวประวัติเกร็ดประวัติย่อๆของท่านนักบุญฟรังซิสเดอเซลมาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้เพื่อจะได้เห็นว่าท่านฟรังซิสเดอเซลเวลายังหนุ่มแน่นในวัยรุ่นท่านเอาใจตนเองมากใจร้อนแล้วก็ร้อนแบบร้อนเป็นไฟร้อนระอุเลยทีเดียวเหมือนกับกาน้ำที่ปิดฝาและต้มน้ำเดือดฝาพังพะเยอขึ้นพะเยอลงเพราะน้ำเดือดไอ้น้ำดันมันจะทำให้ฝาปิดหม้อน้ำต้องระเบิดนั่นแหละครับนั่นนิสัยไม่ดีของท่านในวัยรุ่นแต่เราจะเห็นว่าคนที่มีน้ำใจดีคนที่มีพลังจิตในการที่อยากจะแก้ไขข้อบกพร่องความผิดของตนเองจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องใหญ่โจหนักหนาสาหัสยังไงก็สามารถที่จะแก้ไขและก็ปราบได้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงดังที่เราจะได้เห็นเกร็ดประวัติย่อๆของท่านนักบุญฟรังซิสเดอเซลท่านเป็นนักบุญได้ด้วยเหตุอันใดนะครับเราเห็นแล้วว่ามนุษย์เราไม่ใช่มีแต่ร่างกายมีมือและมีไม้มีหูและมีตามีปากมีจมูกหรือมีเท้ามีแข้งมีขามีปากมีท้องเท่านั้นเรามีจิตวิญญาณและก็มีน้ำจิตน้ำใจอันดีมีความคิดอ่านมีสติยังคิดนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ซึ่งกำลังนำเกร็ดประวัติย่อๆของท่านนักบุญฟรังซิสเดอเซลมาเล่าสู่กันฟังในรายการแสงทองส่องธรรมวันนี้หวังว่าจะได้นำประโยชน์บ้างมาสะกิดเตือนจิตใจพวกเราผู้ฟังและผู้พูดในเมื่อเราต้องการทำสิ่งที่ดีๆงามแล้วก็นิสัยของเรามันดึงลงในทางต่ำเหมือนกับร่างกายของเราถ่วงทับให้เราเดินดินกินข้าวกินปลาแต่จิตใจของเราสูงสติปัญญาของเราสูงเหนือเมฆนะครับท่านฟรังซิสเดอเซลก็ในอยู่ในทำนองเดียวกันคือเมื่ออยู่ในวัยรุ่นนั้นท่านใจร้อนใจร้ายเอาทีเดียวว่าได้คนใช้ต้องถูกโดนเป็นตับเป็นแถวในเมื่อรับใช้ท่านไม่ทันการไม่ทันเวลาท่านใจร้อนมากจริงๆและก็ความใจร้อนของท่านนี้ใครๆก็สังเกตเห็นและญาติผู้ใหญ่ที่เป็นพระสงฆ์องค์ขเจ้าเป็นสังฆราชหรือคาร์ดินัลก็มองเห็นว่าฟรังซิสเดอเซลค่อนข้างใจร้อนเอามากๆแล้วก็ชอบความรุนแรงก็เลยพากันคิดจะหาวิธีดัดสันดานท่านได้ยังไงก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าท่านเข้าบันเนนก็คงจะเป็นประโยชน์ในการทำให้ใจร้อนของท่านกลับกลายเป็นความร้อนรนในการประกาศพระธรรมคำสอนจากการฝึกอบรมที่สถาบันบันเนนสถาบันอบรมการเตรียมตัวเป็นพระเจ้าพระสงฆ์นะครับและสมัยนั้นใครที่สามารถเข้าสถาบันอบรมในสามเณรารายเตรียมเป็นพระเจ้าประสงค์ได้ก็อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างว่าดีใครๆก็นิยมกันนะครับก็เลยพระเจ้าประสงค์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นญาติก็เลยหาวิธีตะล่อมให้ฟรังซิสเดอเซลเข้าบันเนนและท่านก็ยอมทุกคนประหลาดใจว่าเหตุอะไรท่านจึงยอมเข้าไปรับการอบรมที่สามเณรารายในการที่จะฝึกหัดชีวิตของตนเองและใช้ชีวิตในการเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ถ้าหากว่าร่ำเรียนรับการอบรมได้รับการฝึกสอนแล้วก็อยู่ในลู่ในทางที่จะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ได้ทุกคนแปลกใจและในวังของท่านเองในสถาบันบ้านเรือนของท่านเองซึ่งอยู่ในฐานะคนชั้นสูงนะครับก็แปลกใจเหมือนกันว่าฟรังซิสเดอเซลจะไปรอดไหมดูสิครับต่อไปเราจะเห็นว่าท่านฟรังซิสเดอเซลเมื่อเข้าไปบันเนนแล้วค่อยๆปรับตัวแล้วก็กลับตนกลายเป็นคนยังไงครับจากเป็นคนใจร้ายใจร้อนใจดุดันหุนหันพันแล่นกลายเป็นคนยังไงและเราจะเห็นในช่วงต่อไปครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้กำลังเล่าเกร็ดชีวประวัติย่อๆของท่านนักบุญฟรานซิสเดอเซลให้ผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมวันนี้ได้รับทราบและก็ขอให้ชีวประวัติของท่านนักบุญฟรานซิสเดอเซลเป็นอุทาหรณ์สอนจิตใจของพวกเราทั้งหลายคนเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจิตใจและนิสัยใจคอของเราได้ขอให้มีน้ำจิตน้ำใจไฟสูงในการที่จะกระทำสิ่งที่ถูกต้องและในการที่จะกระทำให้ผู้อื่นได้รับความเมตตาปราณีอาสงสารเอื้ออาทรต่อกันจิตตรมอันนี้เป็นจิตตรมของพระคริสต์เจ้าผู้ซึ่งมีพระทัยอ่อนโยนอ่อนหวานและสุภาพเป็นนายชุมพบาลที่ดีและเป็นนายชุมพบาลที่สุภาพสุดซึ้งและเมื่อเราเองซึ่งเป็นชุมพาของนายชุมพบาลผู้ดีของพวกเราจะได้เห็นตัวอย่างนายชุมพบาลก็จะได้เอาตัวอย่างของนายชุมพบาลของพระคือพระคริสต์เจ้าเอามาปฏิบัติในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันและเราอาจจะกลายเป็นผู้มีใจอ่อนโยนสุภาพถ่อมตนเหมือนกับนายชุมพบาลผู้ดีของเราอย่างของท่านนักบุญฟรานซิสเดอเซลและเราเห็นว่าเมื่อเข้าบันเทิงครั้งแรกโอ้โหหลายคนก็คิดว่าฟรานซิสเดอเซลเข้ามาในสามเณรอะไรคงจะทำให้สามเณรอะไรแตกแน่ๆเพราะนิสัยใจคอหุนหันพันแล่นแล้วก็ใจร้อนแล้วก็เอาใจยากเพราะมาจากตระกูลผู้ซึ่งเอาจิตเอาใจปล่อยตามใจของฟรานซิสเดอเซลมาเป็นเวลานานในทีเดียวจนเข้ากระดูกดำนั่นแหละครับหลายคนก็หวั่นเหลือเกินว่าจะเอาฟรานซิสเดอเซลอยู่ในบันเทิงไปได้สักกี่นามนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้มั่นใจว่าแสงทองส่องฟ้าทางบูรพาทิตย์อารุณสวัสดิ์ซึ่งพวกเราส่งให้แก่กันและกันในเมื่อครู่นี้ก็ขอให้อรุณสวัสดิ์จงเป็นอรุณแสงอรุณเบิกฟ้าส่องจิตใจส่องวิญญาณของพวกเราทั้งหลายให้เห็นแบบฉบับอันดีของเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบๆตนเองและของท่านนักบุญฟรังซิสเดอเซลซึ่งต้นร้ายปลายดีซึ่งต้นร้ายร้อนระอุด้วยความโมโหโมหันใจร้อนกลายเป็นพระสงฆ์ผู้ถ่อมตนอ่อนหวานสุภาพสุดซึ่งจนได้รับขนานนามว่าพระสงฆ์น้ำพึ่งรวงย้อยและเราจะเห็นว่าท่านจะเป็นอะไรต่อไปในรายการวันต่อไปนะครับเพราะว่าคนสุภาพถ่อมตนแล้วเป็นคนที่อ่อนหวานเป็นคนที่จับใจคนอื่นเนื่องจากเป็นคนสุภาพถ่อมตนพูดจาท่าทีมีเหตุมีผลและก็ฟังด้วยความมุมานะและด้วยความพยายามในการที่จะทำให้หลายคนเป็นคนดีคนดีตามคำสอนของท่านและติดตามพระคริสต์เจ้านั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้สุภาพอ่อนหวานนะครับท่านเป็นแบบฉบับดีแก่บรรดาสงฆ์และบรรดาเพื่อนสนิทมิตรสหายที่รู้จักท่านรู้จักใกล้ชิดกับท่านเมื่อท่านยังเป็นหนุ่มแน่นก่อนเข้าสามเณรอะไรและก็เมื่อออกจากสามเณรอะไรเป็นพระเจ้าประสงค์แล้วโอ้นิสัยใจคอเพศกันยังกับฟ้ากับดินขอท่านนักบุญฟรังซิสเดอเซลช่วยวิงวอนพระเจ้าสวรรค์เพื่อพวกเราจะได้เป็นผู้เป็นคนที่มีจิตใจสุภาพอ่อนหวานเยี่ยงท่านนะครับขอทุกท่านทุกคนผู้รับฟังรายการแสงทองส่องธรรมวันนี้จงเป็นผู้ได้รับพระพรจากสวรรค์ให้อยู่ดีมีสุขมีสันติและประสบความสุขความเจริญทั่วหน้าทั่วตากันนะครับสวัสดีครับ

0: การติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

บทอ่านจากพระวรสารนบุลลูกาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่5วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นเหมือนนายเหนือวันสะบาโต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ในภาษาศาสนาจักฉลองเนื้อบุญร่วมสมัยของเราคือเนื้อบุญเทเรซาแห่งจาการ์ตา
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
2: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน

0: พระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระกิตติเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้า
1: เพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน
0: ์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ปอนทีอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3
1: ทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตาย
0: เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากล
1: ความสัมพันธ
0: ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี

0: สิบอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร 1. จงร่วมพิธีบูชาขอพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด 5. จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถบทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสาทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสาทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมนพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ทรงพระเมตตา
0: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี

0: ชิญพี่น้องนั่งมิสซาเช้านี้พิเศษเพื่อสุขภาพของลุงจริงสุขสำราญครอบครัวนายบุญสมนางคำเสียนพงพิษและลูกๆทุกคนสุขสำราญครอบครัวเภสัชกรพัชริยาลิมพักดีร้านพัชริยาเภสัชครอบครัวแพทย์หญิงทอปัดนายชานนท์อนุวัฒน์โรงแรมซิกแอนด์ชิปนครพนมร้านบ้านยาเภสัชจ๋าสุขสำราญและอุทิศแด่ดวงวิญญาณเปโตสมหมายมารธาตือเปโตองขายอันนาบาขายเปโตองเทียวอันนาบาเทียวเปโตองเก่านำมาธาบาเก่านำเทเลซาพิจิตราพงพิษโยเซฟอนุชามาริอาอัชราแก้วตระแก้วจิตเปโตประเสริฐพงพิษเปโตวิงเปโตองบิงและวิญญาณญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายวิญญาณในฝ่ายชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงอุทิศให้ธีระชัยกะสิสันกะสินสันสุขสำราญครอบครัวนางอัญชลีศรีวรกุลและอุทิศให้พิเศษเปโตสาโรธศรีวรกุลครบการจากไป100วันอุทิศให้อันนาบากบานเปโตองบานยอนบุญมีอันนาคัมภีย่อแซบบุญดีเปโตวิชัยเปโตปรีชาเปโตองขายอันนาบาขายเปโตวิงเปโตบุญธรรมลุงบิงโง่วันโดมินิกพรณรงค์ทองอันตังและญาติพี่น้องผู้ลงลับเพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญคุณพ่อบุญสวัสดิ์คุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดและสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวรชรเจตจุสานุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางคุณแม่มีเรียมแม่อักเนสบุญรักษาสมาชิกเซอร์เซนปอนเดอะชาร์ททุกคนอุทิศให้พระคาร์เดนันเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อธมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พระดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุขสุรพงศ์เทเดซาจารุวันแกยุบวรางกูลคุณอนุรักษ์สายแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองอยู่หัววันอันนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตธวัชชัยอภิสกุลชาติมาริอาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญลักษ์สุขถาวรสื่อแองเจลินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจสนุสนยอแซฟสุรพลปลางกลางนางปิยพรอดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์โสบุญบัดเดอร์รุยคุณพลมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมกิจมงคุณซิสเตอร์เอ็มมาคูราตาและอุทิศแด่ดวงวิญญาณยอห์นบัพติสต์แก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีชัยเสรีจอแซฟสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติจุสานุสนเชิญพี่น้องยืนเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพ

0: และพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงไว้ซึ่งความดีล้ำเลิศทุกประการขอทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจปฏิภาครักพระองค์ทรงเพิ่มพูนศรัทธาและทรงทำนุบำรุงคุณงามความดีในตัวข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ให้เจริญเติบโตจนบรรลุถึงความสมบูรณ์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่งพี่น้องทั้งหลายให้ท่านเรียนรู้จากเราถึงความหมายของคำพูดที่ว่าอย่าก้าวเกินขอบเขตที่เขียนไว้เพื่อมิให้ใครหยิ่งพยองเข้าข้างคนหนึ่งและต่อต้านอีกคนหนึ่งใครเล่าตัดสินว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านมีอะไรบ้างที่ไม่ได้ครับถ้าท่านได้ครับแล้วท่านจะโอ้อวดประหนึ่งว่าไม่ได้ครับทำไมท่านมีทุกสิ่งที่ต้องการแล้วหรือท่านร่ำรวยแล้วใช่ไหมท่านครองราชเป็นกษัตริย์โดยไม่ต้องมีเราแล้วก็ได้เราอยากให้ท่านครองราชเป็นกษัตริย์จริงๆเพราะเราจะได้เป็นกษัตริย์ครองราชพร้อมกับท่านด้วยข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าทรงจัดตั้งเราซึ่งเป็นอัครสาวกไว้ตรงที่สุดท้ายเหมือนกับผู้ที่ถูกตัดสินปรับโทษถึงตายเรากลายเป็นเป้าสายตาของโลกทั้งของทูตสวรรค์และของมนุษย์เราเป็นคนโง่เขลาเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าส่วนท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดในพระคริสต์เจ้าใช่ไหมเราอ่อนแอส่วนท่านเข้มแข็งใช่หรือไม่ท่านมีเกียรติส่วนเราไร้เกียรติใช่ไหมจนกระทั่งบัดนี้เราก็ยังหิวและกระหายไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มถูกตบตีและใครที่อยู่อาศัยเราเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักด้วยน้ำพักน้ำแข็งของเราเองเมื่อถูกด่าว่าเราให้พรเมื่อถูกเบียดเบียนเราก็อดทนเมื่อถูกใส่ร้ายเราก็พูดดีด้วยเราเป็นเสมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นสิ่งปฏิกูลของทุกคนจนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องเหล่านี้มิใช่เพื่อทำให้ท่านอับอายแต่เขียนเพื่อตักเตือนในฐานะที่ท่านเป็นลูกรักของข้าพเจ้าแม้ว่าท่านจะมีครูพี่เลี้ยงนับหมื่นคนในพระคริสต์เจ้าแต่ก็มีบิดาเพียงคนเดียวเพราะข้าพเจ้าให้กำเนิดท่านในพระคริสต์เยซูโดยการประกาศข่าวดีพระวาจาของพระเจ้า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเที่ยงธรรมในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์ทรงความรักมั่นคงในพระราชกิจทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่ใกล้ชิดทุกคนที่เรียกขานพระองค์ทุกคนที่เรียกขานพระองค์ด้วยใจจริงเชิญครับ

ปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งสร้างทั้งหลายจงถวายพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจเชิญครับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
2: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดลวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังบิทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโตพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระ

ี่น้องหลายคนนะ90%ก็แล้วกันอยู่ที่นี่คงอยู่ในช่วงสมัยของกฎดั้งเดิมหลายๆอย่างของคุณพ่อเก่าๆถ้าจะถามพี่น้องว่ามีกฎข้อไหนบ้างที่พี่น้องยังจำได้ในสมัยอดีตที่คุณพ่อเขาห้ามกันนะคุณพ่อสมัยคุณพ่อมิชชันนารีเช่นยกตัวอย่างห้ามไปดูมหรสพแม่นอย่าบอกครับสมัยอดีตห้ามไปดูมหรสพหมู่บ้านอื่นนะห้ามไปดูมหรสพหมู่บ้านอื่นห้ามอะไรอีกห้ามผู้หญิงหรือผู้ชายแต่งงานกับคนต่างศาสนาถ้าอยากแต่งงานนะให้มาเข้าศาสนาเฮาอันนี้เป็นข้อห้ามใช่ไหมครับในสมัยอดีตและข้อห้ามอีกต่างๆมากมายอันนี้คืออยู่ในช่วงยุคสมัยเราที่เราเกิดทันพี่น้องคงยังจำได้ห้ามทำงานในวันอาทิตย์สมัยอดีตก็ยังมีอยู่นะครับยังเคร่งมากห้ามอะไรอีกก็มีห้ามหลายๆอย่างวันนี้เราได้ยินพระวรสารของนักบุญลูกาสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเห็นรวงข้าวหน้าอร่อยนะค่ายๆครับเฮาเก็ดเข่านะพี่น้องไปย่างกายหน้ากับดึงเข่ามาขยี้กินก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องทดสอบหรือว่าซิมบางด้วยเข่าหน้าแปลงนี่มันแข็งมันอ่อนอยู่บ่นะตามภาษาคนทำนาแต่สำหรับชาวยิวแล้วถือว่านั่นเป็นการทำงานผิดนะผิดเพราะอะไรเพราะเป็นวันสะบาโตนะคำว่าวันสะบาโตมีความสำคัญต่อชาวยิวเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเขาจึงทักท้วงว่าทำไมสิทธิ์ของท่านถึงทำแบบนี้เพราะถือว่าการเด็ดรวงข้าวเป็นการทำงานจะมีกฎแบบนี้อีกมากมายหลายอย่างเช่นพี่น้องอาจจะได้ยินบ่อยๆห้ามรักษาคนในวันสะบาโตมันมีข้อห้ามนอกจากใกล้จะตายจริงๆถึงจะรักษาได้เห็นไหมพี่น้องห้ามอะไรอีกห้ามเดินทางเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในวันสะบาโตห้ามนำสัตว์ออกเดินทางในจำนวนที่จำกัดในวันสะบาโตห้ามหลายๆครั้งเอ้าคุณพ่อกฎของชาวยิวทำไมห้ามเยอะจังเลยก็เป็นทั้งข้อดีและข้อต้องศึกษาในสมัยอดีตการนับถือพระเป็นเจ้ากับนับถือต่างศาสนานั้นมีความใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นกฎต่างๆเหล่านี้ต้องถืออย่างเคร่งครัดชาวยิวต้องถืออย่างเคร่งครัดเพราะจะมีคนต่างศาสนาหรือชาวสมาเรียชาวอื่นๆที่นับถือศาสนาเหมือนกับพี่น้องที่เราอยู่ข้างๆหมู่บ้านของพวกเราบ้านดอนบ้านปะโคนะบ้านหนองผือบ้านอะไรที่อยู่ใกล้เคียงก็เป็นคนต่างศาสนาเพราะฉะนั้นการนับถือศาสนาและกฎของศาสนาจึงมีความสำคัญแต่ทุกวันนี้สิ่งที่พวกเราได้รับและเรียนรู้ก็คือคำสอนที่ทำให้สมบูรณ์ก็คือผ่านทางพระเยซูเจ้าคำสอนที่ทำให้สมบูรณ์ก็คือพระเยซูเจ้าบอกว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโตเพราะฉะนั้นข้อห้ามหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างเช่นการห้ามรักษาคนมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องห้ามห้ามการเดินทางในวันสะบาโตก็ไม่มีความจำเป็นเพราะทุกวันนี้เราก็เดินทางทั้งไปรักษาตัวไป
ทำมาประกอบสมาอาชีพบางครั้งแต่เป้าหมายสำคัญที่สุดที่พระเยซูเจ้าต้องการสื่อในวันซาบาโตก็คือวันที่เราให้เกียรติให้ความเคารพต่อพระเป็นเจ้าซาบาตในภาษาฮีบรูแปลว่าหยุดจากภาระหน้าที่ต่างๆแล้วมาสรรเสริญพระเป็นเจ้าเช่นเดียวกันเราคริสตชนวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เรามีมิสซาที่1 6โมงมีมิสซาที่2 7โมงครึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระเป็นเจ้าเหมือนกับแสดงออกของวันซาบาโตของชาวยิววันซาบาโตของชาวยิวก็คือวันเสาร์ส่วนวันซาบาโตของคริสตชนก็คือวันอาทิตย์ที่พวกเราต้องปฏิบัติวันอาทิตย์วันพระเจ้าเป็นวันฉลองอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อชอบพูดบ่อยๆเพราะเป็นหน้าที่ของเราแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทำหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านซักผ้าซักแพรทำอาหารกวาดบ้านถูบ้านก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะพระเยซูเจ้าไม่ได้ห้ามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้ว่าวันอาทิตย์นั้นเราต้องคิดถึงพระเป็นเจ้าอันดับแรกขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: ี่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าขอให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์เสมอไปนี้นำพระพรช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเพื่อให้พิธีกรรมที่ประกอบณบัดนี้บังเกิดผลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตที่ดั่งดอนพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระพระองค์บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระองค์โปรดให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานักบุญบันดาลให้พระศาสนาจักเข้มแข็งมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่เสมอทั้งทรงแสดงให้เห็นชัดด้วยว่าทรงรักข้าพเจ้าอย่างยิ่งนอกจากนั้นแบบอย่างของบรรดานักบุญยังให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคำบนขอของท่านเหล่านั้นยังคงอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แผนการกอบกู้มนุษยชาติได้สำเร็จบริบูรณ์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญประนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ

ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเทื่อโลหิตบันดาลความรอดนี่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอปลนให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวม

0: เราอุทิศพระภาวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ร่วงรับพระรอนมิสซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของสมเด็จพระสัตตปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่จะไข้จะป่วยขณะนี้ด้วย
1: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาครัสสาวกนักบุญทุกท่านบุญราศีมรสกีทั้ง8โรงแห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
2: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: Amen.
2: พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่า
3: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: พระองค์สถิตในสวรรค์

0: เทอญ
1: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เหตุว่าพระนาจักรพระนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
1: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสครัสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
0: อาเมน
1: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: กำลังมิสานะครับครอบครัวญาติพี่น้องของเปโตรสาโรธศรีวรกุลนะครับก็มีของชำร่วยแจกนะครับพี่น้องก็สามารถรับได้นะครับและในวันนี้กิจกรรมลูกนักเรียนคำสอนนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับคือลงทะเบียนลงชื่อร่วมกิจกรรมที่ศาลามาติโนนะครับขอพี่น้องสามารถประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานเราด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับที่คุณพ่อประชาสัมพันธ์ประกาศไปนะครับในการสมทบกิจกรรมลูกนักเรียนคำสอนและขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสมทบเทบริจาคนะครับพื้นคอนกรีตเสือลาวดาตัว4นะครับที่พี่น้องได้เห็นนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็ร่วมสมทบขอบคุณในน้ำใจดีและขอพระเป็นเจ้าได้ตอบแทนน้ำใจของพี่น้องเสมอให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารศักดิ์สิทธิ์นี้มีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วขอกราบวอนพระองค์ได้โปรดให้สินศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงความรักนี้ปลุกจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้มแข็งมั่นคงสับพร้อมที่จะรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คุณพ่อทั้งสามอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงปัญญาสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้า
1: โปรดทอดพระเนตรมายังครอบครัวของลูกที่เข้ามาอ้อนวอนลูกขอถวายตัวลูกเองความยินดีความทุกข์ยากแด่พระองค์อีกครั้งเพื่อบ้านของลูกจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์จะเป็นแหล่งความสุขความบริสุทธิ์ความรักและการเสียสละโปรดอวยพรลูก
0: ทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่
1: หรือที่อื่นโปรดเมตตาคน

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระองค์ทรงเรียกบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคฤหัสถ์และเยาวชนในพันธกิจไทยกู้โลกให้รับผลของพระเยซูคริสต์เจ้า
0: บุญญราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็ง
1: และได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววัน
0: เพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญราศีด้วยเถิด
1: อาเมน
0: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
1: ลูกทั้งหลายลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมัจจารีผู้ทรงได้รับพระพร
0: ทูตสวรรค์ของพระเจ้า

0: ันด้วยเถิด
1: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถ
1: ิดนักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถ
1: ิ
0: ด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการอนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้อันนี้เราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะ กำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ใน